0: มีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศแต่สามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: นะคะปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็เพิ่มปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ 19-21 และ 9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชย์เสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชแมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัชวันตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิรวิทย์แพ้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1 บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: พระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
5: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
6: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
5: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800 บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์ขา
6: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วย และเป็นระยะเวลานาน

0: นะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
0: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือในตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ DR ของโคลที่อูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตามแพทริสกิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่บางคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
1: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีแมงฝีดาดวานอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะ
1: ได้ค่ะก็คือโรค น่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
0: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยคือสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982 และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
6: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุทธิธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
5: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรก ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
5: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วคุณดิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กลั่นแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
11: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอนุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิต อีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
12: ่ครับชนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชนีเกาะช้างพอได้ทานชนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชนีเกาะช้างจึงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
11: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
2: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
13: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะไม่เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดและก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
2: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
13: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
2: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนด
14: อมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
16: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาด soft power ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะคะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
2: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใคร แบบนี
1: ้
2: ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันเนี้ยต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไปรษณีย์บัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอลตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่2ก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทพบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
1: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและกินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ในสามสัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
1: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำนงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
9: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
11: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
12: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
20: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
20: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชม

0: ที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้รัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
3: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
4: กรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
8: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
7: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
8: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
7: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
8: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
7: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
8: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0: สารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะสอบไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะก็จะอยู่ด้วยกันพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังหลายท่านจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะซึ่งธนาคารกรุงไทยค่ะเขาประกาศเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่23-24พฤษภาคมนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเช็คนะคะจุดให้บริการนะคะตรวจสอบสาขาที่เปิดให้บริการพิเศษในแต่ละจังหวัดได้ที่ www.grungthai.com นะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครนะคะพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ว่ายังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถที่จะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าค่ะนะคะอันนี้ก็เริ่มนะคะหลายท่านก็จะเริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็ติดตามนะคะพร้อมฉันพร้อมแล้วค่ะที่จะได้เข้าสู่เรื่องราวของโครงการดีๆจากรัฐบาลไทยช่วยไทย plus 60-40ที่กำลังจะมีขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะเราก็ยังคงที่จะมีเรื่องราวข่าวสารค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเลือกสรรข่าวสารแล้วก็งานเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะก็อยากจะให้มีความสุขค่ะกับช่วงเวลาที่ยังได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะผ่อนคลายความเครียดกับคุณผู้ฟังกันได้เดี๋ยวในช่วงต่อๆไปค่ะคุณผู้ฟังยังมีเรื่องราวข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้เริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีค่ะหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลละมานานีอาลีอิชนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การสหการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยสาระสำคัญค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายค่ะได้หารือร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่นะคะภายหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้

ร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านของการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญนะคะอาทิด้านของการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยนั้นมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยเป็นมิให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้หวังนะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะส่วนการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยนั้นได้เสนอชุดไทยค่ะเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญาในงานหัตถศิลป์แล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยเท่านั้นแต่ก็ยังนับเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการโอกาสสำคัญในการที่จะสร้างการรับรู้ให้กับประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอในเรื่องของชุดไทยนะคะให้คนได้รู้จักแล้วก็ได้ให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังคะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะเว็บไซต์รัฐบาลไทยในช่วงนี้กับเรื่องของการเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถไฟทางไกลแล้วก็สายสีแดงจอดรถฟรีถึง22มิถุนายน69หนุนระบบรางค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อที่จะร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีค่ะทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลได้กล่าวค่ะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ค่ะ 1. ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับนะคะพร้อมกับบัตรจอดรถเพื่อที่จะรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ที่จุด
ประชาสัมพันธ์5

จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันเก็บค่าจอดรถนะคะที่2ก็คือสำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะคะเรื่องราวดีๆจากรัฐบาลไทยค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการสตาร์ทเงินเดือนสูงสุด 19,120 บาทดีเดย์2มิถุนายนนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาค่ะปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมกับสร้างความมั่นคงให้กับคนทำงานค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะก็ได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการเข้าสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น 7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 นี้ค่ะสำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้ก็จะช่วยให้ครูอัตราจ้างแล้วก็บุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้วก็ถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิแล้วก็ลักษณะงานอย่างเหมาะสมนะคะโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนค่ะขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระบุค่ะว่าการยกระดับสถานภาพในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจริงซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นค่ะว่าเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิการที่ดีขึ้นก็จะส่งผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งกระบวนการสรรหาคัดเลือกแล้วก็จัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้บุคลากรทั้งหมดนะคะสามารถที่จะเริ่มปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างรูปแบบใหม่ได้ภายในกรอบเวลาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยให้ยึดหลักการสรรหาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้กันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการที่รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาค่ะปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับคนทำงานนี่คืออีกหนึ่งงานที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าเพื่อประชาชนนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: เข้าสู่ช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะส่งท้ายกับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่4ประชาชนร่วมกว่า 1.8 แสนคนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 23.9 ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพต่ออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งที่4ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 181,748 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดมีร้านค้าเข้าร่วมทั้งสิ้น 9,669 ร้านและมีสินค้านำมาจำหน่ายรวมกว่า 232,015 ชิ้นค่ะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม 23,900 ขออภัยนะคะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม 23,933,544 บาทพร้อมกับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้กับประชาชนได้กว่า 5,072,100 บาทค่ะทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมประกอบด้วยร้านค้าค้าปลีกส่งสมัยใหม่ร้านสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชน SME วิสาหกิจชุมชนผู้ค้ารายย่อยซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตผลิตซักผ้าข้าวสารอาหารสดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็สินค้าโอท็อปประเภทอาหารแล้วก็ของใช้นางสาวลลิดาได้กล่าวนะคะว่าหากรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง4โครงการสามารถที่จะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยแล้วกว่า 110,000 ขออภัยนะคะโครงการสามารถที่จะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมแล้วกว่า 110.89 ล้านบาทค่ะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวม 24.51 ล้านบาทสะท้อนผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยในการที่จะช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กโดยใช้กลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในเรื่องนี้ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศนะคะสมัครไทยช่วยไทยพลัส60-40ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายก อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไปซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน 2569ค่ะส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้ค่ะร้านนวดสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนจนถึง30 กันยายน 2569เวลา6 นาฬิกาจนถึง23 นาฬิกานะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนจนถึง30 กันยายน 2569ค่ะเวลา6 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าแล้วก็บริการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับร้านค้านะคะนางสาวลลิดาได้กล่าวค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงทุนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวอย่างทางเศรษฐกิจกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
11: ์นายเสราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าข่ายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พ่อครับคุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิคร
6: ับ แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
5: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
6: ฮะอะไรนะลูก
5: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
6: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
5: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
7: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านนิกุลแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆนะครับที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็ในช่วงนี้ครับทางจังหวัดเชียงใหม่เราก็เพิ่งผ่านงานที่สำคัญไปนะครับก็คืองานบูชาเสาอินทคินนะครับหรือว่างานสักขันดอกนั่นเองนะครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับก็ไปสักขันดอกนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับจากทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็จัดขึ้นทุกปีนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยวรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้ไปทำบุญนะครับแล้วก็ได้ไปสักขันดอกนะครับรวมถึงบูชาเสาหลักเมืองนะครับของทางวัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงทางวัดเจดีย์หลวงนะครับได้จัดขึ้นทุกปีนะครับกับงานสายคันดอกนะครับหรือว่างานบูชาเสาอินทคินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทางสมาคมนะครับจะได้จัดน้ำดื่มนะครับไปบริการพี่น้องประชาชนนะครับในงานประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยนะครับที่นาวัดผาลาดนะครับทางสมาคมนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเดินขึ้นดอยในวันที่30พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางสมาคมนะครับก็ได้จัดน้ำดื่มนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำเปล่านะครับไปบริการประชาชนนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญกับพวกเรานะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับที่เบอร์0866584540นะครับ0866584540นะครับคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับเราจัดแบบนี้นะครับในกิจกรรมเตียวขึ้นดอยเนี่ยนะครับหรือว่าการถวายโรงทานหรือว่าการบริการน้ำดื่มกับให้กับประชาชนนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดนะครับที่จะร่วมทำบุญกับพวกเราได้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีคนตาบอดขอไปนะครับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาในรายการของเสียงจากคนพิการนะครับก็เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ในเบอร์ที่ผมฝากคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักสักครู่เดียวครับ

างสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับขึ้นที่โรงแรมสิริปัญญานะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่31จนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆให้กับคนตาบอดนะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีการใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็รวมถึงการสื่อสารนะครับขั้นพื้นฐานได้เท่าเทียมกับผู้คนปกตินะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ุณผู้ฟังครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมนะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้มอบหมายให้นางสาวสวรักษ์วิจิตรนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการนะครับและนางสาววรภามณีเชษฐานะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วนะครับเป็นประธานคณะทำงานการบูรณาการในครั้งนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้นำเสนอข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของคนพิการนะครับต่อที่ประชุมนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับและข้าราชการผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จัดที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับห้องจันกระพอนะครับชั้น1โซน A นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับกับการประชุมนะครับเข้าร่วมหารือแล้วก็การบูรณาการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข่าวสารข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับภายใต้การบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับชื่อผลงานเพลงว่าเพลงฝากนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนพิการนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรมาถามได้ที่063นะครับ991นะครับ4499นะครับเบอร์ของคุณพี่พรกรคำเดชนะครับก็ท่านใดที่มีข้อสักถามหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าทางโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืมเงินผู้พิการนะครับหรือว่าเบี้ยผู้พิการนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการนะครับที่ควรจะได้รับนะครับก็คุณผู้ฟังโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะครับน้องเอกนะครับหรือว่าน้องธเนศนะครับเบอร์082ครับ7624835นะครับ0827624835นะครับก็สามารถโทรมาติชมรายการได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข้อมูลข่าวสารเยอะไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถโทรมาขอเพลงหรือว่าติชมรายการกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสพท.เชียงใหม่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ได้นำข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่ควรจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ห่างไกลนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมแล้วก็ของทางกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับของทางสพท.เชียงใหม่นะครับได้เอื้อเฟื้อเวลาแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเวลาตรงนี้นะครับได้แจ้งพี่น้องผู้พิการนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมครับน้องเอกนะครับหรือว่าท่านในกลุ่มแอร์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
7: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพจน์พิทยพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงงางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146 จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รายการใต้สันติสุข
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมา ส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
11: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขท่านผู้ฟังคะอาทิตย์นี้นะคะเราเยี่ยมในจังหวัดยะลาก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในวันนี้ค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้เราจะไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งก็เป็นในส่วนของน้ำตกนะคะไปเริ่มต้นกันที่น้ำตกบูเกปิโลค่ะน้ำตกแห่งนี้นะคะห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ19กิโลเมตรด้วยกันตามเส้นทางยะลาโกตาบารูเลี้ยวเข้าตำบลโกตาบารูค่ะก็จะถึงตำบลท่าเรือประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวเข้าถนนหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันค่ะก็จะถึงทางเข้าน้ำตกเข้าไปประมาณ500เมตรด้วยกันนะน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามต่างจากน้ำตกอื่นๆค่ะเพราะว่าเมื่อแสงแดดกระทบกับสายน้ำจะทำให้สีของหินที่อยู่ใต้แอ่งน้ำนั้นเป็นสีเหลืองที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะจากน้ำตกบูเกปิโลไปที่น้ำตกสุขทาลัยค่ะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าน้ำตกกือลองตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้บนเขาปกโยห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรด้วยกันค่ะจากนั้นก็จะเจอแยกซ้ายเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ8กิโลเมตรน้ำตกแห่งนี้นะคะถูกค้นพบเมื่อปี2507มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะเป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและก็ยังมีแอ่งน้ำสำหรับไว้เล่นน้ำอีกด้วยค่ะจากน้ำตกเราจะไปเที่ยวที่ถ้ำกระแชงค่ะตั้งอยู่บ้านกาโสดตำบลบันนังสตาห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ประมาณ50กิโลเมตรเลยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็แยกซ้ายเข้าไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรด้วยกันมีทัศนียภาพของภูเขาทานน้ำและถ้ำลอดที่สวยงามค่ะในช่วงที่น้ำน้อยนะคะสามารถที่จะเดินเลาะเลียบตามลำธารลอดถ้ำไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นที่โล่งอบล้อมด้วยภูเขาและแมกไม้ที่เขียวขจีซึ่งก็นับได้ว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งค่ะจากถ้ำกระแชงนะคะเรายังคงไปเที่ยวที่น้ำตกค่ะที่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลอายุเวงใช้เส้นทางหมายเลข410ระหว่างอำเภอทานโตและอำเภอเบตงค่ะแยกขวาช่วงกิโลเมตรที่32ถึง33ไปทางลูกรังอีกประมาณ3กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า30เมตรค่ะบริเวณรอบนะคะปกคลุมไปด้วยพันไม้ที่เขียวขจีค่ะที่จังหวัดยะลาก็มีน้ำตกหลายแห่งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่น้ำตกอินทสรก็เป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงไปประมาณ15กิโลเมตรหรือว่าเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีกประมาณ2กิโลเมตรค่ะเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขานะคะรอบบริเวณนั้นปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่นและยังมีแอ่งน้ำสามารถที่จะว่ายน้ำเล่นได้ค่ะและยังมีบริเวณที่ให้พักผ่อนได้ด้วยเช่นเดียวกัน เราแวะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังคะช่วงหน้าเรายังเที่ยวกันต่อที่จังหวัดยะลาค่ะ
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
11: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
12: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี

0: รายการใต้สันติสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะท่านผู้ฟังไม่รอช้าค่ะเราไปเที่ยวที่จังหวัดยะลากันต่อเลยดีกว่านะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเราไปต่อที่อุโมงค์ปิยมิตรกันค่ะอุโมงค์แห่งนี้นะคะอยู่ที่บ้านปิยมิตรตำบลตะเนาะมาเราะใช้เส้นทางเดียวกับบ่อน้ำร้อนและน้ำตกอินทสรค่ะแต่อยู่เลยบ่อน้ำร้อนไปอีก4กิโลเมตรด้วยกันนะคะบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมนั้นเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2519ค่ะเป็นอุโมงค์ที่คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ1กิโลเมตรความกว้างประมาณ 50-60 ฟุตใช้เวลาในการขุด3เดือนด้วยกันค่ะมีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียงบริเวณนี้นะคะจัดให้มีนิทรรศการการแสดงภาพประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่าปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตงค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นค่ะเราไปเที่ยวที่อุโมงค์ปิยมิตรแล้วเราไปชมนกกันบ้างนะคะก็ไปดูฝูงนกนางแอ่นกันค่ะในยามพลบค่ำบนท้องฟ้าในย่านชุมชนกลางเมืองเบตงท่านก็จะมองเห็นนะคะจะเต็มไปด้วยฝูงนกนางแอ่นที่บินมาอาศัยหลบเกาะอยู่ที่ตามอาคารบ้านเรือนและสายไฟฟ้าอยู่มากมายค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณหอนาฬิกาซึ่งประดับด้วยไฟฟ้าสว่างสวยตลอดทั้งคืนซึ่งก็จะมีนกหนาแน่นเป็นพิเศษค่ะเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์และก็ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอำเภอเบตงค่ะนกนางแอ่นเหล่านี้นะคะอพยพหนีความหนาวมาจากไซบีเรียจะพบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะชมฝูงนกนางแอ่นกันแล้วเราไปเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนเบตงกันค่ะบ่อน้ำร้อนเบตงตั้งอยู่บ้านจะเราะปาไรตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงนะคะห่างจากจังหวัดยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีกประมาณ8กิโลเมตรค่ะเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา7นาทีค่ะนักท่องเที่ยวนะคะนิยมจะมาอาบน้ำแร่ซึ่งก็เชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดีและยังช่วยรักษาอาการปวดตามร่างกายได้ด้วยค่ะเราพักสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังและช่วงหน้าค่ะเราจะพลาดไม่ได้เลยที่เราจะไปเยือนที่หมู่บ้านซาไก่กันค่ะสักครู่กลับมาค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี

0: รายการใต้สันติสุข
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงราของรายการใต้สันติสุขกับดิฉันจรุณีบัวเที่ยงนะคะสำหรับสถานที่แรกนี้ที่จะพาไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็คือที่หมู่บ้านซาไกค่ะตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหห่างจากตัวเมืองยะลาไปทางเบตงประมาณ80กิโลเมตรค่ะด้านขวามือจะมีทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของเงาะซาไกค่ะเดิมนั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่ามีความชำนาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสัตว์ค่ะบ้านเรือนของซาไกนั้นเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาจากต่อมานะคะกรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะและก็ให้มีอาชีพทำสวนยางและได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คำว่าสีทานโตให้ทุกคนนั้นได้ใช้เป็นนามสกุลค่ะปัจจุบันมีชนเผ่าซาไกที่ยังคงอาศัยอยู่บ้างแต่บางส่วนก็ได้มีการแยกย้ายไปทำงานที่อื่นค่ะเราลาจากหมู่บ้านซาไกไปที่หอนาฬิกากันนะคะหอนาฬิกานั้นอยู่บริเวณสี่แยกใจกลางเมืองเบตงค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสร้างด้วยหินอ่อนที่สวยงามนอกจากนี้นะคะบริเวณดังกล่าวก็ยังมีโรงแรมที่พักอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วยค่ะเราย้อนกลับเข้าสู่เมืองเบตงนะคะเบตงนั้นเป็นภาษามาลายูหมายถึงไม้ไผ่ค่ะตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรค่ะโดยเฉพาะเส้นทางช่วงระหว่างอำเภอทานโตถึงเบตงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขามองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบป่าไม้และสวนยางค่ะตัวเมืองเบตงถูกอบล้อมด้วยขุนเขาอากาศเย็นสบายมากค่ะมีฝนตกชุกและมักมีหมอกปกคลุมในยามเช้าจนได้รับสมญานามนะคะว่าเมืองในหมอกดอกไม้งามค่ะเป็นอำเภอใหญ่ที่มีความเจริญชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากและมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกตัวเมืองมากมายค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดยะลาก็คือที่ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2467ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกนะคะก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเบตงนั้นได้รับฟังจากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนะคะได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะที่บริเวณศาลาประชาคมถนนสุขยางซึ่งก็มีความสูงประมาณ9เมตรเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดยะลานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและผู้คนที่มาเยือนที่จังหวัดยะลานั้นจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะและก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากมายค่ะถ้าหากว่าสักครั้งในชีวิตได้มาเที่ยวที่จังหวัดยะลาคงจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังรายการค่ะสวัสดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ
6: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการ Mental Health Around นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะพบกับดิฉันนะคะทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นของสุขภาพจิตและการที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยนะครับ

0: วันนี้สิ่งที่เราได้คุยในรายการ Mental Health Hour ของเราเนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับในชีวิตของเรานะครับทั้งคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังแบบต้องบอกว่ามันยังรบกวนกับชีวิตของพวกเรามากขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเนื่องจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดนเป็นโลกอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยตอนนี้ยังไงก็ตามมันก็ยังมีสิ่งที่ยังต่อเนื่องได้อยู่แล้วเราก็อยากจะชวนเรื่องนี้มาเพื่อทำให้เรามาดูแลสุขภาพใจของเราครับ
1: ค่ะการที่จะโดนกลั่นแกล้งทางออนไลน์เนี่ยมันมีจากมันแตกต่างกับที่เราโดนแกล้งสมัยเด็กๆยังไงบ้างคะมันมีการแกล้งกันมานานแล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้ใช่มันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็มีการกลั่นแกล้งทางออนไลน์กันเกิดข
0: ึ
1: ้น
0: ย้อนกลับไปตัวเองตอนที่สักที่สมัยเราอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราเราก็ต้องบอกว่าในการกลั่นแกล้งกันทั่วๆไปที่เราเคยคุยกันโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแบบเป็นขาประจำของรายการ Mental Health เวลาของเราจะพบว่าการกลั่นแกล้งมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การหักหน้าการทำให้เราเสียหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะเราเองรู้สึกว่าภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าเหมือนเราหน้าแตกเนาะโดนทำให้เกิดการอับอายเกิดขึ้นถ้ามันอยู่ในทั่วๆไปในสถานการณ์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องหรือไม่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันอยู่เฉพาะกลุ่มก้อนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น5คน10คนก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ขยายต่ออย่างมากมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแบบเราก็พบได้ทั่วๆไปในสมัยเราเป็นเด็กๆ ก็คือเขาเอากระดาษแล้วมีคำพูดในเชิงที่แบบเหมือนกันแกล้งกันมาแปะไว้หลังเพื่อนอาจจะมีคำบอกว่าสามารถเตะคนนี้ได้ด้วยนะสามารถที่จะไปว่าเขาได้โดยที่เขาไม่รู้สึกผิดก็ได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีคำสั่งแปะด้านหลังของคนที่กำลังโดนบูลลี่หรือว่าโดนกระทำแม้กระทั่งแต่การล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเนี่ยเราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เป็นชื่อของเพื่อนมันก็เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันเองทางสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มก้อนในขณะคนที่โตขึ้นจะสังเกตว่าก่อนที่จะอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยเราต้องเรียกว่าเขาโดนแบบเรื่องของการที่ตำหนิหรือติเตียนเรื่องของรูปร่างร่างกายใช่ไหมครับเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้ยินกันแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นในการสื่อสารใช่เราทักว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังอารมณ์ดีแค่ไหนนี่คือเรื่องปกติแต่บางทีเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าการที่แบบล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งพูดในเรื่องกายภาพไม่ว่าผิวสีไม่ว่าเรื่องของการเรียนไม่ดีไม่ว่าเรื่องการทำงานไม่ดีหรือบางทีก็กลั่นแกล้งกันเองทำให้เรารู้สึกเสียหน้าหรือหมดความมั่นใจหรือหมดคุณค่าไปแต่อันนั้นเนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดอินเทอร์เน็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโลกมันกว้างขึ้นเนื่องจากเราสามารถที่จะถ่ายทอดหรือไลฟ์ให้กับใครก็ได้เช่นบางทีเราล้อเลียนเพื่อนเราอาจจะยกภาพที่ไปตัดต่อแม้กระทั่งปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มันก็อาจจะเป็นดับสองคมได้คือ AI หาข้อมูลที่ดีแต่บางทีเราก็ตัดต่อเป็นภาพจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปโพสต์พร้อมกับคำพูดเปรียบเปยหรือคำพูดที่อาจจะด่าแล้วไม่เจ็บแต่คนรู้ว่านี่กำลังถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันพบว่าข่าวที่เพิ่งพบเมื่อตอนต้นเมษายนมันกลับมาอีกแล้วครับมันกลับมาเป็นเรื่องของการที่แบบกลั่นแกล้งแล้วดูถูกเรื่องของกายภาพรูปร่างร่างกายที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรือเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้พร้อมแต่เป็นกลายเป็นว่าเป็นการขยายความและพูดทีหนึ่งเนี่ยสะเทือนไปถึงคนอื่นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได
1: ้
0: ถ้าคุณทัศวรรณอยู่ต่างประเทศแต่คุณทัศวรรณสามารถเปิดข้อมูลของเราต้องบอกว่าโลกออนไลน์เราเปิดเป็นภาษาของเราได้เราไปดูที่ไหนบนโลกก็ได้แสดงว่าคนอื่นที่อยู่ข้ามทวีปหรือคนละเส้นเวลากับเราก็รู้ใช่ไหมครับ
1: รู้ทั่วโลกเลย
0: รู้ทั่วโลกเลยรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครต่อให้เราไม่รู้จักแต่เราก็เป็นเรื่องของการที่สนทนาอย่างที่เราว่าเมาส์สนุกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ไม่สนุกคือคนที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือคนที่เรียกว่าเป็นเหยื่อหรือคนที่เรารู้ว่าเขากำลังถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่เราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ครับสิ่งนี้มันกระทบต่อสุขภาพจิตต่อกระทั่งแต่เรื่องชีวิตการทำงานแม้กระทั่งแต่ตัวเองพาตัวเองออกไปยืนต่อหน้าสังคมตอนนี้เราจะพบว่าผลกระทบมันเยอะจริงๆกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญเลยนะครับว่ามนุษย์เรามีคุณค่าทุกคนเพราะว่าการดูถูกดูหมิ่นหรือกระทั่งแต่คุกคามอย่างต่อเนื่องกับคนอื่นเอาเรื่องที่เป็นปมด้อยของเขาเอาเรื่องที่มันไม่สมบูรณ์ของคนอื่นมาเป็นเรื่องแบบพูดสนุกปากต่อเวลาคนฟังอย่างที่เราพูดกันไม่สนุกด้วยที่สำคัญออนไลน์มันทำง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับเพียงแค่คลิกแล้วแชร์ต่อหรือกระทั่งแต่พิมพ์ข้อความที่เรียกว่าเป็นนักเลงเขาเรียกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะคิดว่าสนุกแล้วถ้ามันกลับไปแก้ไขแล้วหรือลบข้อความไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้น
1: มันจะเป็นอยู่ตรงนั้นเป็นฟุตปรินต์อยู่ตรงนั้นเลย
0: ถูกต้องครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเอ้ยฟุตปรินต์คืออะไรฟุตปรินต์มันหมายความว่าเราวางอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วก็อันเนี้ยมันไม่ถูกลบแล้วมันก็ถูกประทับตามนั้นตราบใดก็ตามที่เจ้าของคนที่ลงข้อมูลไม่ลบทิ้งหรือแอดมินที่เขาทำมาไม่ได้ลบทิ้งแต่เผอิญว่าถ้าแอดมินคนนั้นเป็นคนปล่อยข่าวคมที่เป็นข่าวคมลอยเสียหายเขาคงไม่ลบหรอกครับเพราะเขาต้องการยอดไลค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้เรื่องสนุกแต่มันสร้างแบบเนื้อหาภาพและปัจจุบันเราก็อาจจะมีเสียงที่ตัดต่อได้ด้วยจากข้อมูล AI ถ้าทำได้แล้วถ้ามีการทำฟุตพริ้นข้อมูลซ้ำๆหลายๆทีแล้วอาจจะเขาเรียกว่าเติมแต่งเข้ามาอีกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ยิ่งกระทบมากขึ้นโดยเพราะคุณค่าของคนอื่น
1: ค่ะ
0: กรณีนี้เราต้องบอกเลยว่ากรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมากโดยเพราะท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับท่านนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ก็ได้กล่าวว่าเราก็อยากจะให้ดูแลเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะสุขภาพใจจากการที่ถูกคุกคามทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยที่เราพบได้ว่าโหมันเยอะมากในปัจจุบันจริงๆแล้วก็ล้อเลียนกันแบบต่อเนื่องอย่างที่คุณทัศวรรณบอกว่าเป็นฟู้ดปรินท์นะครับนำภาพไปเยาะเย้ยกันต่อกันแล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆในขณะที่กรมสุขภาพจิตเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าสุขภาพจิต .com เนี่ยเรากับแชร์ต่อหรือเรามีการขยายต่อกับเรื่องสุขภาพจิตดีๆแต่สำคัญคือดีๆมักไม่ค่อยมีคนส่งต่อแต่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันคือว่ามันเหมือนกับว่าไฟไหม้ฟางเส้นเดียวแล้วมันยาวได้เร็วมากจะทำซ้ำๆแบบนี้ทางสุขภาพจิตเราเลยโดยเพราะท่านที่ดีบอกว่าเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียต่อความมั่นใจต่อคุณค่าชีวิตแล้วกระทั่งผู้ที่เป็นเหยื่อถูกกระทำรุนแรงไหมครับถ้าโดนแบบนั้น
1: ค่ะ
0: มากทีเดียวเนาะเพราะคนที่โดนก็คือต้องเครียดเนาะไม่กล้าออกจากบ้านแม้กระทั่งแต่ไปซื้อของแล้วเขาก็เราไม่อาจจะรู้ได้ว่าคนที่เราไปติดต่อด้วยเขาดูคลิปของเราหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ดูก็ได้แต่คนที่เราถูกทำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนต้องดูเขาแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เขาแบบมีการเขาเรียกว่าหลงเวลาและตีความหมายไปว่าคนจะมีคนดูเขาแล้วเขาไม่กล้าออกไปกระทั่งซื้อของแถวบ้านหรือกระทั่งแต่แบบไม่กล้าออกไปเจอเพื่อนๆที่เขาก็เชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีหวังดีนะแต่บางทีก็กลัวว่าเขาอาจจะเอาเรื่องของเรามาพูดเรื่องนี้มันทำให้เกิดความอับอายชื่อเสียงด้วยแล้วก็กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเป็นการป้องกันแล้วก็ไม่อยากให้มีการแชร์ต่อหรือแสดงออกใดๆสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าระยะสั้นคนคนนั้นก็ไม่มีที่ยืนเนาะแต่ระยะยาวก็แปลว่ามันส่งผลทำให้คนคนหนึ่งเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกแยกตัวเก็บตัวแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลดลงด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาสุขภาพจิตเราเองเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยคนเครียดคนกังวลแล้วก็มีภาวะเศร้าเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามันเป็นระยะยาวถึงขั้นทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการทำร้ายตัวเองตอนนี้เรามีช่องทางสุขภาพจิต .com เรามีช่องทางของหมายเลขโทรศัพท์1323ที่โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงขนาดว่าคุณพิมพ์ตอนนี้คุณไม่ใช่นักเรียนคีย์บอร์ดแต่เป็นคุณแค่พิมพ์คำว่าคุณคิดไม่สบายใจอยากทำร้ายตัวเองเนี่ยมันจะมีข้อความที่เด้งอัตโนมัติขึ้นมาทีในการโต้ตอบว่า1323ช่วยเหลือคุณได้แสดงว่าตอนนี้เราใส่ใจว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่ในมุมมืดจากภาวะที่ถูกคุกคามออนไลน์เนี่ยหรือไซเบอร์บูลลี่อิงเนี่ยเขาอาจรู้สึกส่งผลกระทบระยะยาวว่าเขาเครียดเขาเศร้าแล้วเขาคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็จะมีการเด้งขึ้นมาในข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือเขาแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นอยู่ในมุมมืดตัวเองแล้วก็ไซเบอร์บูลลี่อิงทำงานกับเขามากเกินไป
1: ค่ะ
0: สังเกตไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราเองก็ไม่อยากให้คนที่ถูกกระทำเป็นแค่คนที่ถูกเยียวยาในขณะเดียวผู้กระทำเองเนี่ยผมเขาว่าตัวเขาเองก็อาจจะรับความเสี่ยงตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามของคนรับสารส่งสารคนกระทำผิดกับคนที่ถูกกระทำเนี่ยทุกๆคนรับผิดชอบกันหมดเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาในมองแน่นอนมันเหมือนผู้ถูกกระทำจะคิดว่าโดนมากกว่าแต่ผู้ถูกกระทำเมื่อโดนไปแล้วเนี่ยเราละเว้นไม่ได้ว่าผู้กระทำก็อาจจะโดนอะไรบางอย่างฟังดีๆนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าข้างใครแต่เรามองว่าทุกๆของการกระทำบางอย่างในทางออนไลน์หรือในที่ทำงานหรืออะไรก็ตามทุกคนได้รับผลกระทบเท่าๆกันคนที่กระทำก็เหมือนกันครับแน่นอนว่าใครจะมาจัดการเขาล่ะ
1: ตอนนี้มีพรบใช่ไหมคะ PDPA
0: เป็นพรบป้องกันเรื่องของการเผยแพร่ต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นส่วนตัวทางโลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็ยังมีพรบคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: พรบไซเบอร์ด้วยแสดงว่าเจ้าพรบเหล่านี้เราต้องบอกว่ากฎหมายเสี่ยงตลอดแล้วหมิ่นประมาทหรือความผิดเนี่ยตามพรบเหล่านี้ถึงขั้นคดีอาญาเลยนะครับคดีอาญาทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นแบบว่าใครทำผิดก็มาแค่ กระเช้าดอกไม้ไม่ได้มีแค่เงินทองที่มาไถ่โทษนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของถ้าถึงขั้นการดำเนินคดีตามกฎหมายก็คือถึงขั้นโทษทั้งจำและปรับเลยแสดงว่าคนที่เขาเป็นคนกระทำป่านนี้เป็นไงนอนไม่สุขต้องรับโทษแล้วเขาต้องมีความรู้สึกกังวลและระวังหากเขาเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นเองเราก็ไม่อยากให้ใครสูญเสียแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเสียศูนย์ด้วยเพราะเนื่องจากว่าคนที่เสียศูนย์ไปแล้วคนหนึ่งคือคนที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อแต่คราวนี้เราเองเราก็อยากให้ผู้กระทำเองก็คงแบบคงจะดีว่าในเมื่อเขาโดนดำเนินคดีทางกฎหมายแต่มันก็ต้องมีสิทธิ์ในการปกป้องเขาเหมือนกันว่าเขาเองก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกตราบาปว่าเขาคือผู้ถูกกระทำแล้วอย่างที่คุณทัศวรรณบอกว่าเป็นฟู้ดพริ้นท์หรือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในโลกออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือข้อมูลการกระทำเหล่านี้มันติดตัวเรียกว่าตราบาปของดิจิตอลครับซึ่งส่งผลกับคนนี้ด้วยคนนี้ไปสมัครงานที่ไหนมันจะขึ้นข้อมูลในใบสมัครงานว่าม
1: ันจะขึ้นมาอินเทอร์เน็ตเนาะเวลาแบบฝ่ายบุคคลเซิร์ชดูก็จะมีว่าเออเคยมีข่าวตรงนี้อะไรอย่างงี
0: ้ว่าเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่
1: า
0: แน่นอนครับว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาไปรับการเยียวยาหรือช่วยเหลือเพราะตอนนี้จะว่าไปสังคมไทยเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อให้มันเกิดเรื่องบางอย่างเราจะมีจิตสำนึกในการรู้สึกกลับมาเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันแต่ขณะตรงกันข้ามคนที่กระทำด้วยความอาจจะหุนหันพันแล่นยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้หรือกระทั่งแต่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมแล้วไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนอื่นตามที่คุณทัศวรรณพูดเลยครับไปสมัครงานที่ไหนหรือธุรกรรมใดๆไม่ว่าการเงินหรือเรื่องอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะขึ้นข้อมูลมาว่าคนคนนี้เคยมีประวัติหรือเครดิตที่เสียจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรรับคนคนนี้เข้ามาทำงานหรือเขาอาจจะมีเครดิตในการไปติดต่ออะไรบางอย่างแล้วถูกพิจารณาขึ้นมาว่าเขาไม่พร้อมต่อการทำธุรกรรมใดๆอย่างนี้เป็นไงครับถ้าสมมติสูญเสียแบบนี้เขาเองก็ตกเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเหมือนกันเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นในการให้ใครสักคนหนึ่งแน่นอนนะครับว่าเราอยากปกป้องคนที่ถูกกระทำเพราะเขาเองเราต้องการให้เขามีที่ยืนให้เขามีความสุขแล้วก็ที่สำคัญครอบครัวของผู้ถูกกระทำเนี้ยเป็นคนที่เราต้องใส่ใจดูแลเพราะว่าเขาเองก็แบบเสียใจแน่นอนถ้าสมมติบุตรหลานของเขาหรือลูกหลานเขาเองเนี้ยโดนกระทำแล้วก็แบบเสียหายทั้งชื่อเสียงด้วยเนี่ยอันนี้เราคงต้องเยียวยาแล้วก็ปกป้องเขาอย่างน้อยก็ต้องเป็นความรักความผูกพันที่ดีเขาบอกว่าครอบครัวไหนที่ให้ความรักความผูกพันแล้ว ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยแสดงว่าเราจะใส่ใจเอาง่ายๆสุขภาพจิตครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ที่รู้ว่าลูกกำลังถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์เนี่ยคงจะไม่ถามรายละเอียดหรือเรื่องราวนะครับแต่เราสนใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเราจะเข้าไปปลอบเขายังไงคืนขวัญเขายังไงหรือกระทั่งแต่เราเรียกขวัญเขากลับมาสังเกตนะครับว่าคำว่าขวัญนี้มันดีมากเพราะว่าเมื่อเขาขวัญเสียขวัญนี้ดีฟอร์หรือขวัญมันหายไปแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่คืนขวัญแล้วก็ปกป้องคนของเราไม่ว่าทำให้เขารู้สึกสงบแล้วรู้สึกว่าพ่อยังอยู่ข้างๆแม่ยังอยู่ข้างๆแล้วเราก็ไปเผชิญด้วยกันแน่นอนว่าคงอาจจะมีการเก็บตัวไม่มั่นใจเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นของภาวะที่โต้ตอบในสถานการณ์ไม่ปกติแต่พอสุขภาพจิตมันดีขึ้นกับครอบครัวแล้วค่อยๆขยายผลแล้วก็พาตัวเองออกมาเพื่อรู้ว่าฉันยังมีความหมายกับคุณค่าในสายตาของคนอื่นเรื่องนี้เรื่องดีมากเลยนะครับแต่พอตรงเงินค่ามาพูดกระทำบ้างล่ะใครเยียวยาเขา
1: ไม่มีนะ
0: จริงๆมันก็มีอยู่เหมือนกันก็คือครอบครัวนี่แหละเพราะตราบใดก็ตามเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในสังคมไทยเรายังรักลูกเสมอแต่เราก็จะไม่ตามใจลูกเพราะถ้าเราบอกว่าเราชื่นชมเนี่ยเราต้องบอกว่าสังคมที่เราอาจจะเริ่มติดบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่าเอ้ยชื่นชมมากๆแล้วมันดีแล้วมันเหลิงหรือเปล่าจริงๆชื่นชมมากๆเนี่ยเป็นการชื่นชมในทางบวกแล้วเป็นชื่นชมแบบมีเหตุมีผลเนี่ยเขาว่ายังไงมันก็เป็นแรงเสริมที่ดีอยู่แล้วครับแต่หากชื่นชมแบบเรียกว่าไม่มีการควบคุมเลยเขาเรียกว่ากระทำผิดก็ชมแล้วก็ตามใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชื่นชมในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องเขาหยิบของคนอื่นมาก็ชื่นชมว่าเขาเก่งมากในการมีไหวพริบอย่างนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์แต่ในขณะเดียวกันเรากำลังอยากบอกว่าสังคมเราต้องการจับถูกมากกว่าจับผิดขนาดเราเองยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องทะเลาะกันเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครทำใครก่อนแต่กลายเป็นว่าภาพสังคมถ้าคุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมด้วยไปกระทำอันตรายกับคนอื่นแน่นอนว่าจะโดนสังคมเล่นงานทันทีคือการโจมตีว่าคนนั้นผิด แต่ขณะเดียวกันเราก็อยากให้เขากลับมาในสังคมไม่ถูกตีตาเช่นกันเพราะว่าเขาเองอาจจะเป็นไปได้ไหมครับอย่างที่คุณทัศวรรณบอกเพื่อนเริ่มตีตัวออกห่างเขาเรียกว่าพาออกจากกลุ่มแม้ทั้งคนใกล้ชิดบางทีคุณพ่อคุณแม่ของผู้กระทำเองเน้นนะครับผู้กระทำเองตามที่คุณสวรรค์คิดว่าเขาคงไม่ปกป้องอาจจะเป็นไปได้ช่วงหนึ่งแต่ยังไงลูกก็ยังเป็นที่รักของเขาแม้ว่ารักของเราไม่เท่ากันของบ้านอื่นแต่เรายังต้องปกป้องคนเพื่อเราไม่เขากลับมาคืนสู่สังคมขนาดเราต้องบอกเลยว่ากรมสุขภาพจิตเราทำงานกับคนที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองหรือแม้กระทั่งแต่เรือนจำเนี่ยนะครับที่เรียกว่าคุกเนี่ยนะเรายังบอกเลยว่าเรายังต้องการไปดูแลให้โอกาสในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใจทำให้เขาเกิดมุมมองที่ดีกับคุณค่าตัวเองแล้วเขาเมื่อเขาพาตัวเองออกมาจากจุดที่มีระยะเวลาเหมาะสมเขาอยากจะพาตัวเองคืนกลับสู่สังคม
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผู้ถูกกระทำกันดีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีครอบครัวหรือว่าคนที่รักเขาเนี่ยดูแลใกล้ชิดเนาะแต่ว่าเขาไม่มีเขาเรียกพลังใจที่เข้มแข็งพอบางทีเขาอาจจะเกิดความที่แบบท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เกิดการทำร้ายตัวเองได้ขึ้น
0: อันนี้คือต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะตั้งสติยังไงเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราพูดถึงผู้กระทำไปแล้วเนี่ยหูเราต้องดูแลเขาเหมือนกันเขาเองก็ต้องบอกกันว่าใช้หลักการได้เดียวกันเหมือนกันว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาก็ต้องกลับมาเข้มแข็งในขณะผู้กระทำก็ต้องแบบเดียวกันคนที่เป็นผู้ถูกกระทำนี่นะครับถ้าโดนล้อมากๆให้ทำกลับมาถามตัวเองว่าเราจะมองตรงนั้นอย่างไรเรามีหลักการเหมือนที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งว่าหยุดบล็อกแล้วบอกต่อทำนองเดียวกันเราเอาเรื่องนี้กลับมาที่คำว่าหยุดบล็อกแล้วบอกต่อกับตัวเราบ้างหยุดในที่นี้คือกลับมาถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองเป็นวงจรของความรู้สึกว่าเราถูกกันแกล้งอย่างนั้นไหมเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะคำว่าหยุดตรงนี้คือการกลับมาหยุดคือตั้งหลักและตั้งสติกับตัวเองว่าเรากำลังเจออะไรกับสิ่งที่คนอื่นมาลังแก
1: เ
0: ราถามตัวเองว่าแบบคือถ้าคุณผู้ฟังที่เราเป็นขาประจำเราจะรู้ว่ากรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียดหายใจเข้าออกลึกๆท้องพองหายใจออกท้องยุบเพื่อทำให้รู้สึกว่าเรากลับมาตั้งสติเรากลับไปดูสิ่งรอบข้างว่าเราได้ยินเสียงอะไรเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรอยู่แล้วเราสัมผัสอะไรได้บ้างเมื่อตั้งสติได้รู้ว่าเรากำลังเจอเรื่องอะไรอยู่แน่นอนครับเป็นธรรมดาที่มันจะยอมรับไม่ได้แต่มันต้องถามว่าเราจะอยู่หรือมูฟออนยังไงกับมุมเนี้ยมันก็คือต้องกลับมาหยุดว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีค่ากับใครบ้างที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขายังมีคนอยู่อย่างที่เราพูดตอนต้นว่าผู้กระทํายังมีคนรักผู้ถูกกระทํายิ่งมีคนรักมากกว่าแล้วที่สําคัญคือการเดินออกจากจุดที่มีคนล้อเลียนเนี่ยก็ต้องถามว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่อยู่ในกลุ่มแต่มันกลายเป็นว่าเราคงจะไม่อยากไปดูข้อมูลเหล่านั้นแต่ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปดูมันก็เหมือนเข้าไปดูในเรื่องของแบบเหมือนเข้าไปดูยอดไลค์ตัวเองอะว่ามีใครเข้ามาบ้างแต่อันนั้นเป็นทางบวกไงครับแต่ในทางลบคือเราจะเข้าไปดูอยู่ไหมว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เราหรือพิมพ์อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยบ่อยน้อยมากแค่ไหนใครอยากไปดูต่อไหม
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กลับมาหยุดอันนี้อย่างที่บอกหยุดบอกต่อสำหรับไซเบอร์บูลลิ่งให้กลับมาหยุดข้างในของตัวเองด้วยว่าฉันจะหยุดเพื่อตั้งหลักแล้วบล็อกตัวเองไม่เข้าไปดูสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเรายิ่งดูมากแล้วคุณค่าของเราลดลงเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นไปตามเสียงที่เขาพูดถึงเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้กระทำหรือการแกล้งเนี่ยแน่นอนครับเขาสนุกกับการที่เขาทำไม่ว่าช่วงนั้นมันจะยาวหรือสั้นเพราะเราบอกเองว่าเขาเป็นผู้กระทำเดี๋ยวเขาต้องโดนเหมือนกันและสุขภาพจิตเขาก็ปล่อยผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดแล้วเนี่ยบล็อกเสร็จเนี่ยมันไม่ได้บล็อกแค่สิ่งที่ไม่ดูนะครับแต่เป็นการบล็อกว่าตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองว่าฉันมั่นใจในคุณค่าของเราฉันยังเรียนหนังสือได้ดีฉันยังเป็นเพื่อนที่รักของเพื่อนฉันจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แม้กระทั่งแต่เป็นคนรักที่ดีของคู่รักเจ้าสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงว่าเรากำลังไปยืนอยู่ในจุดของคนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมั่นใจว่ามีคนให้กำลังใจและแรงเสริมเราเรียกว่ามั่นใจว่ามีคนยืนอยู่ข้างๆและที่สำคัญคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันอาจจะต้องบอกต่อแต่การบอกต่อที่นี้คือการบอกต่อคนอื่นที่เราว่าแน่นอนเมื่อกี้เรากำลังโปรยไปแล้วว่า1-3-2-3เป็นบริการสุขภาพจิตแต่จริงๆเบื้องต้นเวลาคนเรามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับจิตใจหรือร่างกายก็ตามเรามักจะบอกกับคนที่ เป็นคุณพ่อคุณแม
1: ่คนใกล้ชิด
0: คนใกล้ชิดที่สุดเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเป็นคนที่สามารถให้ความเห็นได้แต่เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่ที่ตอนนี้เราเพราะคนที่เป็นขาประจำรายการเมนทัลเฮลท์ออนไลน์ของเราคือฟังอย่างตั้งใจเวลาการฟังด้วยความรู้สึกว่าใส่อกเข้าใจเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันหมายความว่าเรากำลังเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาเนาะแล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้เพียงแต่แค่เอาใจเขามาใส่ใจเราแต่เอาใจเราเนี่ยไปใส่ใจเขาเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่เราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแปลว่าเรารับฟังเราเข้าใจแล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันแล้วบวกแบบนี้เนี่ยในการที่เราหยุดแล้วบอกต่อให้เรารู้ว่าเราอ่อนแอบ้างก็ได้เราเศร้าบ้างก็ได้แต่เราก็จะอนุญาตให้ตัวเองกลับมาดีขึ้นบ้างให้มาล่าเริงบ้างและอารมณ์ดีบ้างก็ได้นะครับพอเลือกแบบนี้ดีกว่าการที่เราไปโต้ตอบด้วยใช้กำลังมีบ้างไหมครับถ้าสมมติสู้กันไปแล้วพิมพ์ตอบเป็นนักเลงคีย์บอร์ดตอบไปตอบมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
1: มันลุกลามไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับพอลุกลามเสร็จมันจะกลายเป็นเหมือนคลื่นที่กระทบกลับมาที่ฝั่งที่ว่าคือฝั่งตัวเองว่าตกลงฉันเป็นแบบที่เขากันแกล้งหรือล้อเลียนใช่ไหมคราวนี้คำที่บอกว่าใส่อกใส่ใจก็คือกลับมาใส่อกใส่ใจตัวเองแบบในความรู้สึกไม่ดีสุดท้ายไม่มูฟออนสักทีนั่นคือกลายเป็นว่าหยุดบล็อกแล้วบอกต่อเนี่ยไม่ใช่แค่แบบสำหรับคนที่เป็นคนดูอย่างเดียวนะครับว่าหยุดดูบล็อกด้วยไม่บอกต่อคนอื่นคนที่ถูกกระทำและคนกระทำก็ต้องทำแบบเดียวกันถ้ารู้ว่าฉันก็เสี่ยงต่อกฎหมายสำหรับผู้กระทำเลยนะครับอันนี้เน้นผู้กระทำด้วยให้ถามตัวเองว่าคุณจะไปต่อเพื่อเจออะไรในสิ่งที่คุณไม่อาจจะรู้ได้ว่าคุณต้องถูกดำเนินเมื่อคุณยืนอยู่ตรงจุดนั้นย่อมมีคนเห็นตัวคุณด้วยนะครับถ้ามันหยุดแล้วมันก็เหมือนเราหยุดพฤติกรรมที่จะไม่ทำความรุนแรงหรือคดีอื่นแล้วที่สำคัญคือบล็อกว่าตัวเองจะต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกต่อความรู้สึกที่ไม่สบายใจเพราะว่าความที่ยังมีเขาเรียกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานต่อให้คุณถูกดำเนินคดียังไงก็ตามมันยังต้องมีการช่วยเหลือหรือทำให้เขากลับมาแต่ที่เราบอกว่าขนาดผู้กระทำความผิดเรารู้สึกดีมากๆถ้าเขากลับมาคืนสู่สังคมและแก้ไขตัวเองแสดงว่าเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นการเยียวยาไม่ใช่แค่คนถูกกระทำเท่านั้นผู้เสียหายคนเดียวแม้กระทั่งผู้กระทำเองก็ต้องกลับมาสนใจว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้สังคมนี้มันมีความสุขและความน่าอยู่โอเคไหมครับเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากกันไว้สำหรับ Mental Health Wellness ของเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสงค์ศักดิ์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
0: ให้กลับมาถามตัวเองครับว่าจริงๆเราพูดกับตัวเองได้ทุกวันตั้งเวลาตื่นเช้าๆมาว่าเฮ้ยเราก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราเป็นคนดีหรือเปล่าเรามีคุณค่าไหมแล้วเราเป็นคนมีความสามารถหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราผมกับคุณทัศวรรณพูดเรื่องนี้แล้วก็โปรยเรื่องนี้บ่อยๆแม้กระทั่งแต่ตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าในกระจกคนที่เห็นหน้านั่นเขาเป็นคนที่ดีอย่างไรวันนี้ที่จะออกไปข้างนอกเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ได้เติมในความสุขหรือพลังใจที่เป็นความเข้มแข็งเนี่ยเราจะตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าเมื่อวานนี้เรายังตกอยู่กับการหลงเวลากับเส้นเวลาที่เขาโพสต์เลยนะครับสมมุติเขาโพสต์เมื่อ2เดือนที่แล้วหรือโพสต์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเรายังตกอยู่เลยเพราะฉะนั้นหยุดบล็อกแล้วบอกต่อกับตัวเองว่าฉันจะเดินต่อไปในวันข้างหน้า
1: วันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเมื่อเราถูกกลั่นแกล้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและสวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับ

0: กอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงห์สำเนียงรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื่นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านค่ะ ทุกๆของเจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเราเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
4: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลย โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
8: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
13: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
14: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
14: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณร้อยละ20ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดน อกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชที่ว่าได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราชที่ว่ารายงาน
14: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติจะพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางในจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
14: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมาก พื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง

0: มีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศดีอาร์คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026 การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการ

0: านและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม21-16และ21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีนี่ฮอยมาร์กเคกเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย์0ต่อ2เกม19-21และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตกเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชานยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม11-21และ12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
1: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคน เป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
0: นายวราดิเมียวูโยวิทหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก างกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรดไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทะลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับ จบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
13: ไม่ดีหรอกมั้ง
14: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
12: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
14: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
12: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
14: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
12: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
14: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊งเพ
15: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

รื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้ป่าคุณผู้ฟังมาอู้จ่า กับพี่สาวคนงามเจ้าเชื่อว่าคุณผู้ฟังก่อหันกันมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนตั้งแต่อ่อนน้อยแล้วตีได้เดินทางตามป้อบุญศรีรัตนังไปแสดงตามงานต่างๆนะเจ้าแล้วในวันนี้เองก็ได้เป็นศิลปินเต็มตัวแต่ในวันนี้พี่อ้อมรัตนังเจ้าจะมาในบทบาทใหม่ตีอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้หูจักกับทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเสียงใหม่เจ้าสวัสดีพี่อ้อมรัตนังเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: เสียงมวลจาวันแนะนำตัวกับบทบาทใหม่ให้เฮาได้ฟังกันแบบเต็มเต็มเลยเจ้า
1: สวัสดีเจ้าอ้อมรัตนังทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเสียงใหม่เจ้าภายใต้แคมเปญ730ปีเสียงใหม่สู่มรดกโลกเจ้า
0: เจ้าสำหรับบทบาทสำคัญในเตือนนี้พี่อ้อมรู้สึกจะได้พ้องจากที่เฮาเป็นศิลปินเนาะแล้วก็มีโอกาสเป็นนักแสดงตอยหลายๆอย่างแล้วในวันนี้มีโอกาสเป็นทูตมรดกทางวัฒนธรรมรู้สึกยังไงพังเจ้า
1: อย่างแรกก็คือรู้สึกดีใจก่อนเนาะว่าปันน่าจะหันว่าเขาน่าจะมองกับตำแหน่งเนี่ยเจ้าแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาว่าไม่ได้เหมือนแบบตำแหน่งที่เป็นแบบนางงามหรืออย่างแนวนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับแคมเปญ นี้มากกว่า
0: เจ้าสำหรับแคมเปญ730ปีเมืองเจียงใหม่สู่มรดกโลก
1: นั่นแหละ
0: จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเจียงใหม่เฮาก็มีอายุมาเมื่อนานเนาะพี่อ้อมเน
1: า
0: ะในบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่พี่อ้อมเปรียบเหมือนโลโก้ของคนรุ่นใหม่ที่ยังคงบ่ลืมของเก่าของใหม่ก็เอาของเก่ากับบละแล้วก็ผสมผสานสร้างสรรค์ผลงานกันมาจนล่อหลอมฮึทุกคนมองหันพี่อ้อมละฮู้เลยว่าอ๋อพี่อ้อมมาจากเชียงใหม่พี่อ้อมเป็นคนเหนือพี่อ้อมเป็นคนล้านนาด้วยบุคลิกตรงเนี้ยพี่อ้อมคิดว่ามันมีเสน่ห์อย่างใดทำไมทีมงาน730ปีเปิ้ลเลยบอกโอ้คนเนี้ยต้องเป็นทูตวัฒนธรรมของเรา
1: คิดว่าน่าจะด้วยการอยู่กับป้อมศรีมาก่อนเนาะเราอยู่ในวงการวัฒนธรรมมาเมินแล้วก็ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมต่างๆอย่างประมาณนี้ตัวแล้วก็ในเรื่องของการที่เป็นศิลปินเนาะมีคนรู้จักค่อนข้างนักเนี่ยเจ้าก็น่าจะเหมาะกับตำแหน่งนี้ในการที่จะมาช่วยกันทำงานนะเจ้า
0: ตำแหน่งนี้น่าจะมีมงกุฎแถวหน่อยเนาะ
1: อัน คิดว่าจะมาเหมาะกับการล้นนะเจ้าละใส่
0: เวลาเขาวิ่งงาน
1: ไปแล้ววิ่งงาน
0: บกเบิงนะพี่อ้อมเนาะวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าก็มาอู้จากันถึงเรื่องของ730ปีที่เราจะก้าวสู่เมืองมรดกโลกจริงๆแล้วเราตั้งแต่ต้นปีเราได้ยินคำว่า730ปีเมืองเชียงใหม่ก้าวสู่มรดกโลกแล้วก็มีการติดตามการทำงานของคณะทำงานมาตลอดก่อนหน้านี้เปิ้ลก็ขับเคลื่อนงานกันมาละได้มีการตรวจประเมินยื่นเอกสารกันไปแล้วแต่ตั้งแต่พี่อ้อมมาฮับบทบาทหน้าที่มารับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งเนาะเป็นพระราชที่สำคัญแต่ๆเลยมันเป็นโลโก้ของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยไอ้นะเจ้าตรงนี้เนี่ยตั้งแต่พี่อ้อมเข้ามาได้ช่วยเสริมในการทำงานด้านไหนพ้องลองเล่าให้เราฟังหน่อยละเจ้า
1: ในช่วงของการเตรียมงานเนี่ยเปิ้ลก็เตรียมงานด้วยเพราะว่าทางสภาเมืองเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอบจไอ้นะเจ้าแล้วก็เทศบาลต่างๆเนี่ยทำเปิ้ลเขาว่าเตรียมเมืองอย่างกันไปพ้องละทีนี้มันมาถึงในช่วงของโค้งสุดท้ายเลยดีกว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยหลังจากที่เตรียมงานมาเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องแคมเปญของเฮาไอ้นะเจ้าฮึคนทั้งเมืองเชียงใหม่แล้วก็คนตึงประเทศไทยเนี่ยได้หูว่าเฮากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญนี้ดังนั้นที่อ้อมเข้ามาตอนเนี้ยก็คือเข้ามาเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่จะว่าเนี่ยตอนเนี้ยเฮาทำงานถึงไหนแล้วเฮากำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคนยังบ่ฮู้แต่จะเช่นในเรื่องที่ว่ามันสำคัญถึงขั้นที่ว่าถ้าเฮาหลุดจากรอบเนี้ยที่ใช้คำว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเฮาอาจจะมามีโอกาสทำเลยที่จะได้เป็นมรดกโลกเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแห่ง800กว่าตี้รอขึ้นทะเบียนแบบเฮาเนี่ยเจ้า800กว่าเมือง800กว่าตี้เนี่ย1ปีอ่ะยูเนสโกเพิ่นจะประกาศได้แค่35ตี
0: ้
1: ปีเนี้ยเชียงใหม่เฮาเพิ่นเฮาว่าผ่านการคัดเลือกทั้งที่เป็นรูปที่เป็นหนังสือเป็นอย่างมาจนเรียบร้อยจนเปิ้นตอบรับมาแล้วว่าโอเคคุณเหมือนนางงามที่เข้ารอบสุดท้ายอ่ะเจ้าเขาเข้ามารอบสุดท้ายแล้วก็คือ35ตี้เนี่ยแล้วก็แห่ง2เดือนเพิ่นจะมาตรวจแล้วถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแต่ๆนะเจ้าและทางยูเนสโกเนี่ยเปิ้นมีกฎออกมาใหม่ว่าถ้าเกิดว่าภายในปี70เนี่ยที่ไหนที่ไม่ได้รับการประกาศเตื้อถ้าคุณจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคุณต้องกลับไปทำข้อมูลมาใหม่หมดเลยแปลว่าเราจะต้องรอแห่ง3ปี5ปีหรือเราอาจจะมามีโอกาสนั้นทำเลยเหมือนเราไปต่อแถวใหม่อ่ะ แฮม800กว่าตี้อ่ะเจ้า
0: ตั้งเก้าใหม
1: ่ตั้งเก้าใหม่ไปต่อแถวไปต่อหลังแถวนะอย่าแต่หลังแถวมี800กว่าคิวอ่ะเจ้าแล้วเมื่อใดเฮาจะแผ่วดังนั้นถึงบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแต่เลยของคนของคนเชียงใหม่ทุกคนเจ้า
0: เป็นเปิ้นฮองว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
1: แม่นแล้ว
0: ซึ่งตรงช่วงเวลาที่สำคัญนี้จ้าพอดีตีพี่อ้อมเขาได้เข้ามาช่วยมีบทบาทแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนงานตรงนี้แต่ถ้าอู้ถึงกิจกรรมที่มีคำว่า1730ปีเมืองเชียงใหม่มรดกโลกมันจะกลายเป็นงานที่แบบอู้ใหญ่เพราะว่าจะเป็นงานวิ่งงานทำบุญงานฟ้อนงานประเพณีงานเทศกาลอะไรต่างๆคือมันใหญ่นั่นแสดงว่าการสื่อสารของเฮาก็ได้ผลตีพี่น้องประชาชนเปิ้นฮับหูว่าเชียงใหม่เฮาจะเป็นมรดกโลกแล้วนะแล้วจุดต่างๆแล้วเจ้าเปิ้นมีการเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนยังใดพ่องแล้วเจ้าพี่อ้อม
1: ณเวลานี้เนี่ยเฮามีการปรับภูมิทัศน์ของแต่ละวัดคือต้องบอกก่อนว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยเฮาอาจจะไม่ได้ขึ้นทั้งเมืองนะเจ้าเฮาไม่ได้ขึ้นในความเป็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองแต่ว่าเฮาขึ้น8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ประกอบไปด้วย7วัดที่สำคัญแล้วก็กำแพงเมืองคูเมืองแห่งจุดหนึ่งเจ็ดวัดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวัดเจียงม่านถ้าในคูเมืองเนาะมีวัดเจียงม่านวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงออกไปทางนอกน้อยก็เป็นวัดสวนดอกนะเจ้าขึ้นไปบนดอยน้อยก็เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดอุโมงค์แล้วก็วัดเจ็ดยอดเจ็ดวัดแล้วก็จุดที่8ก็คือกำแพงเมืองคูเมืองตอนนี้เขามีการปรับภูมิทัศน์ของทั้งเจ็ดวัดทั้ง8แหล่งเนี่ยรุดหน้าไปค่อนข้างหนักแล้วแล้วก็วันพุธเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมของสภาเมืองเชียงใหม่ก็คือการแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองจะหันว่าเขาทำกันมาเรื่อยๆนะเจ้าก็คือในเมืองเชียงใหม่เขาจะหันว่าจะมีกราฟฟิตี้อ่ะที่มีคนมาพ่นไว้นักขนาดเลยซึ่งมันจะมีผลกับการตรวจเมืองตัวตอนนี้ก็มีเปิ้นฮองว่านำโดยสภาเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยกันเอาสีเอาอย่างมามีคนมามีสภาเด็กและเยาวชนอย่างโรงเรียนต่างๆสถานศึกษาหน่วยงานราชการเนี่ยเจ้าก็ก้อยๆช่วยกันทาสีคือมันงามโดยเฉพาะจุดที่อยู่รอบนอกของคูเมืองอ่ะเจ้าเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองและคูเมืองดังนั้นเขาก็ต้องแบบเหมือนช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ต้องทาสีให้งามประมาณนี
0: ้โอ้บริเวณคูเมืองนี่อู้ถึงมันเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: แสดงว่าเป็นจุดที่ใหญ่กว้าง
1: แม่น
0: เ
1: จ้า
0: แล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบก็ต้องมีผลกับการประเมินหมดเลยก็ต้องงานหมดนะเจ้า
1: เจ้าเพราะว่าเวลาProfessor Tipti ตังอีโคโมดเป็นส่งมาเพื่อจะต้องดูทั้งเมืองอยู่แล้วเจ้า
0: บรรยากาศตัวอย่างตัวเนาะเดี๋ยวแน่ถนนเจ้า
1: ถนนก็
0: กับปรับปรุงกันไปหลายจุดแล้วนะ
1: กับปรับปรุงกันไปแม่นแต่ว่าหลักๆคือเปิ้นดูบริเวณเฉพาะวัด
0: บริเวณเฉพาะวัด
1: แม่นแล้วก็รอบๆที่เป็นคูเมืองแล้วก็กำแพงเมืองอย่างประมาณนี้นะเจ้า
0: แล้ว
1: ก็
0: ที่เป็นโบราณสถาน
1: แม่น
0: แล้วเป็นสถานที่แม่นแล้วมากเจ้า
1: แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะมีการซ้อมตรวจแหล่งซึ่งการซ้อมตรวจแหล่งเนี่ยเปิ้นก็จะซ้อมเหมือนแต้เลยว่าถ้าเกิดโปรเฟสเซอร์ที่ทางอีโคโมส่งมาถึงสนามบินแล้วจะต้องไปตั้งไหนเนี่ยมีการทำศูนย์ข้อมูลไว้ที่คุ้มกลางเพียงของเชียงใหม่นะเจ้าคุ้มบุรีรัตน์เจ
0: ้
1: าจะโดยตั้งมช.เพิ่นจะมาทำศูนย์ข้อมูลฮึอย่ามาถึงก็ต้องปาเพิ่นไปตรงศูนย์ข้อมูลแล้วก็จะไล่ไปเป็นวัดเพิ่นจะมาอยู่ประมาณสัก3-4 วันถือว่าเมินนะเจ้า
0: เพราะว่า
1: ที่อื่นน่ะต้องบอกว่าเพิ่นถามว่ามรดกโลกในเมืองไทยเนี่ย
0: เจ้า
1: จุดอื่นๆเนี่ยเจ้าที่มันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเป็นโบราณสถานสังเกตกับเจ้าสุโขทัยกำแพงเพชรอยุธยาอย่างเงี้ยมันเป็นโบราณสถานหมดเลย
0: เจ้า
1: สีเทพภูพระบาทเนี่ยแต่ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแรกที่เฮาเป็นเมืองที่ยังมีชีวิตเป็นวัดที่มีการใช้งานจริงดูแลโดยวัดและชุมชนรอบๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชียงใหม่ได้มรดกโลกนะเจ้าจะเป็นโมเดลแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นเมืองที่ยังมีชีวิตแล้วได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
0: อุ้ยขนลุกเลยพี่อ้อม
1: คือมันเป็นโมเดลเลยอ่ะแล้วเขาสามารถต่อไปยังเมืองอื่นๆของล้านนาได้เพราะว่าเชียงใหม่คือเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาถ้าเชียงใหม่ได้เมืองอื่นการที่จะขึ้นมันสามารถขึ้นพ่วงกันได้นะเจ้ามันก็ไม่ยากละดังนั้นตอนนี้มันถึงต้องช่วยกันให้เชียงใหม่ได้ก่อนเนี่ยจะมีการซ้อมตรวจในช่วงวันที่13-14มิถุนายนนะเจ้าโดยเป็นประธานคณะทำงาน แล้วก็จะนำโดยท่านระวีวรรณภูริเดชนะเจ้าปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกมีท่านผู้ว่าแล้วก็มีต่างสภาเมืองเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานทีมงานหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานที่จะร่วมกันเป็นขบวนเลยเขาจะไปตรวจตามแหล่งต่างๆทั้ง8แหล่งนี้พร้อมกันซ้อมตรวจบ่ได้นะเจ้าเดือนหน้าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากอีโคโมสมาตรวจแต่ก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคม
0: 3ถึง7สิงหาคม
1: แม่นนั่นแปลว่าเขามีเวลาแค่2เดือนเอง
0: เจ้า
1: เป็นโค้งสุดท้ายเป็น2เดือนสุดท้ายที่สำคัญขนาดเลย
0: ทีมงานทำงานทุกวันตลอดเวลา
1: ทุกวันถ้าแต่วันนี้อันนี้งานที่3แล้วนะเจ้าวันนี้ในฐานะทุก
0: อันนี้ตื่น
1: ตั้งแต่ตีสี่ไปล่นมารอบหนึ่งแล้วนะเจ้ากับงานวิ่ง
0: งานวิ่งเจ็ดร้อยสามสิบสี
1: ่แทนประเจ้า 15,000 คน
0: เจ้า
1: อุ้ยนักแต่มืดฟ้ามัวดินขนาดแต่ว่าถือว่าเป็นแถมเนื่องกิจกรรมที่นำโดยอบจ.เชียงใหม่เนาะเจ้าในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแคมเปญมรดกโลกเนี้ยซึ่งก็ประสบความสำเร็จขนาดเลย
0: แม่นเจ้าท่านนายกก็เพิ่มเงินรางวัลกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่เจ้าคนรอเต็ม
0: เล
1: ย
0: ก็ลืมเลขไปได้อย่าไปโจทย์กันเถอะตัวทุกวันคืนนี้
1: แต่เจ้าได้ไปกับเพื่อนเขาเจ้า
0: ไม่ได้ไปเจ้าลูกบัตตัน
1: เดี๋ยวไว้รอบหน้า
0: อากาศดีอากาศดี
1: อันนี้ไปนี่ไปได้วิ่ง10โลกับเพื่อนนะเจ้า
0: อันนี้ไปไทยฮูบก็
1: ไปไทยฮูบวิ่งประมาณ200เมตร
0: 200เมตรวิ่งเอาเปิงเอาคอนเทนต์เน
1: า
0: ะเพราะว่าจะต้องเก็บแฮงไว้วิ่งงานต่อ
1: แม่นแล้ว
0: คือพี่อ้อมเนี่ยคิวยาวขนาดเลยเจ้าคุณผู้ฟังถือว่าก่อนที่จะอู้จากกับพี่อ้อมนี่ยกมือไหว้เจ้าตีก่อนเนื่องจากว่าพี่อ้อมคิวทองขนาดแล้วการที่จะฉกฉวยตัวมาห่วมรายการนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นอย่างที่ยากและยิ่งมาเดียวนี่มีตำแหน่งนะเจ้ามีวาระงานที่นักถึงงานราชงานหลวงงานสำคัญเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วก็งานศิลปินแหมตยนะเจ้าในช่วงท้ายรายการวันนี้ใครอยากจะมาใกล้ชิดพี่อ้อมนักกว่านี้เฮามีกิจกรรมดีของกรมประชาสัมพันธ์มาประชาสัมพันธ์กันตยนะเจ้าแต่ว่าในช่วงนี้พี่อ้อมอิดก่อ
1: เจ้า
0: ตะกี้มาถึงปุ๊บนี่เข้าห้องรายการเลยนะคุณผู้ฟัง
1: รวดเลย
0: รวดเลยนะเจ้าอยากจะเฮือพี่อ้อมเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันแถมสักกำนึงนะเจ้าระหว่างที่เฮาอู้จากกันนี้เฮาจะมีวิดิทัศน์ของเชียงใหม่เมืองมรดกโลกคือทุกท่านได้รับชมกันแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่อยากจะเฮือพี่อ้อมได้เล่าถึงหน่อยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยส่งหางปิกบ้าน
1: ส่งหางปิกบ้านนี่แต่น่าจะเหมาะกับช่วงปีใหม่เมืองเน
0: า
1: ะแต่ว่าตอนนี้ผ่านปีใหม่เมืองมาแล้วก็ส่งหางกันได้อยู่นะเจ้าก็เป็นเพลงที่อู้ถึงคนเมืองที่ไปอยู่ไกลบ้านส่วนมากคนเมืองเฮาอ่ะเฮาไปอยู่ที่ไหนเฮาก็จะรู้สึกกึดตึงหาบ้านเนาะในความของการฮักในความเป็นคนเมืองของเฮาอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเพลงที่เล่าแทนความรู้สึกของคนเมืองที่ไปอยู่ไกลบ้านแล้วก็เหมือนโอกาสพิเศษเฮาจะมีโอกาสได้ปิกบ้านเนี่ยก็เหมือนใจเจ้าใจจอว่าอุ๊ยแบบเดี๋ยวปีใหม่เมืองจะได้ปิกบ้านละก็เดี๋ยวนี้เต็งจะได้ปิกบ้านแล้วปีใหม่ได้ปิกบ้านเนี่ยประมาณนี้นะจ
0: ๊ะก็ตอนนี้ก
1: ็มาเป็นส่งฮักปิกบ้าน
0: ส่งฮักปิกบ้านมาช่วยฮือเชียงใหม่เมืองมรดกโลกนะเจ้าเชียงใหม่เมืองมรดกโลกไปสู่เป้าหมายที่หมู่เฮาหวังไว้นะเจ้าคือความทุ่มเทของหมู่เฮานั้นประสบความสำเร็จไปฟังกันเจ้าทรงฮักปิกบ้าน

0: คุณผู้ฟังเจ้าม้วนขนาดเลยเจ้าช่วงนี้ก็ส่งความฮักส่งกำลังใจมาฮื้อกับทีมงานเจียงใหม่มรดกโลกของเฮานะเจ้าฮื้อขับเคลื่อนงานนี่คงสุดท้ายฮื้อประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่เลยก็คือเป็นความหวังเจ้าว่าเฮาจะได้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอิบใจในความภาคภูมิใจที่เป็นคนเจียงใหม่แล้วก็อาศัยอยู่เมืองเจียงใหม่ตวยนะเจ้ากับเจียงใหม่มรดกโลกทีนี้ช่องทางในการติดตามข้อมูลแล้วเจ้าพี่อ้อมเล่าให้เราฟังการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เปิ้นอยากจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์เรื่องเจียงใหม่มรดกโลกเนี่ยจะต้องเข้าไปประสานงานทีมงานติดต่อทีมงานจะใดดีเจ้าเพื่อจะมีมิจฉาชีพไม่แอบอ้างเนาะ
1: เจ้าก็คือถ้าเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆเขามีเว็บไซต์นะเจ้าซึ่งคนส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากเลยบอกโหเลยว่าเขามีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลในเรื่องของเจียงใหม่730ปีเจียงใหม่สู่มรดกโลกนะเจ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับยูเนสโกที่เพิ่นจะเขาส่งข้อมูลอย่างไปพ่องอย่างมีเรื่องราวของวัด8แหล่งของเขามีหูบมีข้อมูลครบหมดเลยเว็บไซต์ชื่อ www.730 เป็นตัวเลขเลยนะเจ้า730yearschiangmaitoworldheritage.org อันนี้เข้าไปดูได้เลยจะมีข้อมูลครบเลยส่วนใน YouTube ก็จะเป็น channel จะมีคลิปลงนะเจ้าเป็น channel ที่ชื่อว่า World Heritage เลยเจ้าหรือว่าง่ายๆเสิร์ชใน YouTube ว่าอ้อมรัตนังทูตมรดกธรรมวัฒน์ธรรมนี่ขึ้นคลิปมาแล้วเจ้าม
0: าหมดเลย
1: แม่แล้วก็
0: มาทุกแพลตฟอร
1: ์
0: ม
1: แม่แล้วก็เข้าตัวเข้าไปใน channel แล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามจะได้หันคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปประชาสัมพันธ์ที่เป็นอาจจะเป็นพ่อเมืองเชียงใหม่เนาะที่ออกมาอู้ถึงเรื่องนี้มีหลายคำถามที่คนอยากรู้เช่นเป็นเมืองมรดกโลกแล้วเชียงใหม่จะได้อะไรยังมันจะมีประโยชน์อะไรยังห้องหรือว่าอันอย่างต่างๆจะมีอันอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ก็อันอย่างก็จะเป็นพ่อเมืองแม่เมืองเชียงใหม่ที่จะออกมาบอกเป็นคลิปสั้นๆเลยนะเจ้าแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นดาราศิลปินนักร้องต่างๆหรือว่าบุคคลสำคัญในวงการวัฒนธรรมที่จะออกมาอู้ถึงเรื่องนี้เพื่อช่วยกันพันธ์ทองว่าสร้างการฮับฮู้ให้กับคนเชียงใหม่ตึงโมดอย่างประมาณนี้ก็ฝากเข้าไปหรือว่าเอาง่ายๆเลยเข้าไปช่องทางของออมรัต

0: ว่าใครจะไปหลงเชื่อเพราะว่าแคมเปญนี้ดังแต่แท้และเป็นแคมเปญที่พอเอาไปผนวกกับสิ่งการ
1: อัน
0: ว
1: ิ่
0: งงานบุญงานเทศกาลม
1: ัน
0: ปังมันใหญ่แล้วมันดังแต่แต่เลยประสบความสำเร็จแต่แต่เลยดังนั้นแล้วช่องทางตรงนี้ไม่อยากให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนาะคือมาติดต่อลักๆเลยก็คือหน่วยงานที่ดูแลคือ
1: สภาเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: สภาเมืองเชียงใหม่ผู้ที่ประสานงานลักๆคือไผ่เจ้าเอ่ยได้ก่อเจ้า
1: ได้เจ้าเดี๋ยวนะเจ้าขอพอเบอร์กั๊กนะเจ้า
0: ของสภาเมืองเชียงใหม
1: ่ผู้ประสานงานของสภาเมืองเชียงใหม
0: ่
1: จะมีอยู่2ท่านถ้าเป็นคนในเมืองนะเจ้าจะรู้จักกันดีก็คือป้าจิ๋มกลุ่มชุมชนเมืองแรกเชียงใหม่ที่เปิ้นจัดฟ้อน703ปีต่อมาที่12ที่3กษัตริย์นะจ๊ะแต่เดี๋ยวอ้อมีเบอร์เฮือเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเฮารอระบบคอมพิวเตอร์เฮารันเบอร์ก่อนโอเคก็จะมีพี่สาวเอาชื่อเล่นเลยเนาะชื่อพี่โทนะเจ้าเบอร์0951424239ติ ดต่อพี่โทได้หรือว่าเอาหลักๆเลยนะเจ้าตักมาใน Facebook หรือ TikTok ของอ้อมรัตนังเนี่ยยิงตรงมาเลยแล้วเดี๋ยวอ้อมจะส่งต่อให้กับสภาเมืองเชียงใหม่ได้เลย
0: อ
1: ันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นหน้าอ้อมอยู่แล้ว
0: เป็นโลโก
1: ้แม่นแล้วล่าสุดควรที่ว่าถ่ายเปิ้นกับโทรหอรัตนังนะเจ้า ว่าที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยทุกคนก็จะ
0: แต่เลยเนี่ยพี่อ้อม
1: ทุกคนมีปัญหาอย่างทุกคนก็จะประมาณว่าโมงไม่จะโทรหาใครก็มาแต่เจ้าตักอ้อมรัตนังมาเลยเจ้าเดี๋ยวจัดการ
0: เอ็นดูความน่าฮักเนาะคุณผู้ฟังเนาะความน่าฮักเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามผลงานของพี่อ้อมมาเฮาจะหันเสน่ห์ได้แบบการเวลาแบบสามารถอย่างพี่อ้อมได้เลยตึงบัดเฮาตึงหนุ่มแล้วก็ดูสดใสแล้วเวลาฮ้องเพลงก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่แบบประเมินไผ่โดยพี่ๆในวงการศิลปินถ้ามีงานอะไรอย่างแต่ว่าก็คืออ้อมรัตนังเลยนะเป็นตัวแทนของศิลปินตัว
1: เจ้าซิกเนเจอร์ก็คือฟอนต์ไม้นะเจ้า
0: เป็นของฟอนต์ไม้
1: ฟอนต์ไม้ฮ้องเพลงตัวกับไม้แล้วฟอนต์ตัว
0: เจ้ามาพักเบรกอู้ถึงเรื่องของผลงานพี่อ้อมกันห้องดีกว่า
1: เจ้า
0: น้องเขาเปลี่ยนโหมดมาคุยกันเรื่องการเรื่องงานเรื่องโปรโมทผลงานของพี่อ้อมว่าเดียวในเร็วๆนี้เขาจะมีอะไรอย่างได้ติดตามกันห้องกอพี่อ้อม
1: ใหญ่สุดเลยแล้วก็เร็วสุดเลยตอนนี้ก็คือคอนเสิร์ตในวันที่31พฤษภาคมนี้เหลือแหมพี่วันเนี่ยแหมอาทิตย์เดียวแหมอาทิตย์เดียวนะเจ้ากับงานล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลเจ้าก็จะเป็นงานที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองล้านนาของเฮาคือเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็งานนี้มีศิลปินนักขนาดเลยเนอร์มีน้องๆ SL Music โอ้วงนี้ดังหลายคนรู้จักก็จะเป็นวงที่เป็นของว่าแสดงในแนวแบบพื้นเมืองร่วมสมัยเนาะเป็นล้านนาร่วมสมัยนะเจ้าและมีอ้อมรัตนังเจ้าเป็นพื้นเมืองล้านนาพื้นเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกัน
0: พื้นเมืองอยู
1: ่แล้วก็ที่กำลังดังเลยวงจากการประกวดนะของทาง Workpoint ก็คือวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่เต้นกันมันแน่นอนไผ่ไปเปิ้นขึ้นเพลงมาตั้งแต่เพลงแรกนี่คือขานี่ออกหยุดออกสเต็ปไปได้เลยมาถึงคนชมอย่างเฮาเนี่ยนะเจ้า
0: พอเปิ้นเล่นเสร็จขาอ่อนเลย
1: ขาอ่อนเลยเจ้าแดนเซอร์ขาดีอยู่แต่เฮาขาอ่อนแล้วนะเจ้าแล้วก็มีศิลปินดาราบ้านเฮาก็คือน้องไต้ฝุ่นกนกชัดนะเจ้าซึ่งน้องไต้ฝุ่นเนี่ยมีความลับอย่างหนึ่งที่คนไม่เคยรู้เลย
0: จะได้เจ้าเล่าขันมาได้เลยเจ้า
1: ไม่ใช่เจ้าจะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะน้องไต้ฝุ่นกับอ้อมเป็นคนบ้านเดียวกันที่สันทรายเจ้า
0: ปุ้นปั้นเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนหน้าตาดีฮะ
1: คิดว่าเป็นน้ำปู่เจ้า
0: ของลำ
1: ของลำ
0: ของลำ
1: ฤดูกาลนี้เลย
0: น้ำปู่
1: เจ้า
0: สุดยอดเลยเคล็ดลับความงามพี่อ้อมเนี่ยเจ้าน้ำปู่เจ้า
1: แม่เจ้าแล้วก็เพราะว่ามีประสบการณ์ด้านความบันเทิงด้านดนตรีและวัฒนธรรมเต็มรูปแบบเลยนะเจ้าดังนั้นก็ไปปะกันได้ที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงแมลงจนถึง1ทุ่ม
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ไปม่วนไปจอยกัน
1: แม่นแล้วไปรอได้ตั้งแต่ห้างเปิดก็ได้เจ้าท่าน
0: เจ้าไป
1: ท่านอ๋อเจ้าไปกับเจ้าเพื่อบางคนไปกินข้าวก่อนนะไปกินชาบูก่อนใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเอาไปดูหนังก่อนไปดูหนังต่างๆก่อนอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็มีเตียวยีนลดราคาไปซื้อเตียวยีนก่อนก็ได้
1: ไปซื้อเตียวยีนก่อนเจ้าไปซื้อ ทุลงทุเรียนอะไรอย่างก็ว่ากันไปนะ
0: จ๊ะแต่ฟังตรงข้ามโกโฮเซลแกนละ99บาทไอ้99บาทสุมาแต่เจ้าคุณผู้ฟังหันละขยะกันอะไรพี่อ้อมมากก่อ
1: มันทําเฮาพี่เล็กน้อยนะเจ้าแต่ก็มาก
0: มากอยู่นะเจ้าช่วงนี้ต้องทุเรียนเนาะสําหรับโครงการดีๆใจอี้เจ้าโดยกรมประชาสัมพันธ์เนาะก็ไปปากกับหมู่เฮากันได้ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

0: ันร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็จะมาจากส่วนกลางเลยท่านอธิบดีก็จะเดินทางเป็นประธานในพิธีตวยเพราะว่าเฮาขับเคลื่อนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาซึ่งก่อนหน้านี้เกิดไปไทยพี่อ้อมโครงการซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาแล้วที่มอนไฟ
1: แน่นแล้ว
0: อวดล้านตัวเก่าได้หรอพี่อ้อม
1: อ๋อผ่ายอยากเจออ้อมซึ่งอาจจะไปแล้วอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างไงนะเจ้ามีร้านกาแฟนะเจ้าอยู่ที่บ้านมอนไฟชื่อร้านกาแฟจ้างงามไผ่ที่เคยไปกินขนมเส้นบุฟเฟ่เฮือนจ้างงามร้านกาแฟอยู่ในนั้นเลยนะเจ้
0: า
1: แล้วก็ไปกินขนมเส้นบุฟเฟ่ในบรรยากาศแบบร้านนาจิบกาแฟลำๆที่เป็นกาแฟของเชียงใหม่
0: มีใจ
1: กับเป็นกาแฟเป็นของว่าใจกาแฟจากละวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอฮอดเจ้า
0: เ
1: นาะเป็นของบ้านเฮา
0: หมดเลยพี
1: ่โอ้ตัวมันเป็นอาราบิก้าหอมไปจิ้มตาเจ้าอธิบายแบบได้เพราะว่าผ่านเสียงเฉยๆอาจจะไม่รู้สึกต้องไปจิ้
0: ม
1: นะเจ้าเมาะแม่แล้วแล้วก็ไปเตลแอลไปเตลแอลที่บ้านมอนไฟได้เพราะว่า
0: ที่บ้านมอนไฟเปิ้นมีที่แบบใส่ชุดพื้นเมืองใส่ชุดไทย
1: บริการใส่ชุดเมืองไทยฮู้นะเจ้าแล้วก
0: ็
1: มีช่างภาพเพื่อตัวสตาร์ทที่700บาท
0: เจ้า
1: ราคาจะเพิ่มตามเลเวลความเป็นเจ้านางของเขา
0: ตามเลเวลความเป็นเจ้านางถ้าเป็นนางสนม
1: ถ้าเป็นนางสนม700เจ้า
0: 700นะเจ้าถ้าเป็นลูกท่านหลานเธอ
1: ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ้าถ้าเป็นมหาเทวีก็จะแพงหน่อยแล้วแต่ชุด
0: ต้องสมสถานะ
1: แม่นแล้วแล้วก็ชี้เป้าว่าเห็นสักเดือน2เดือนเนี่ยเพิ่นจะมีกาสลองอยู่กลางเฮือนแล้วจะล่วงเต็มเฮือนตั้งบนเลยแล้วจะถ่ายรูปงามขนาดเลยดังนั้นขจายจองคิวกันนะเจ้
0: า
1: เพราะช่วงนั้นนี่บ้านจะแบบบ้านแตก
0: น
1: ะต้องจองคิวไว้ก่อน
0: ตีจอดรถจะเต็ม
1: ตีจอดรถจะเต็ม
0: เจ้าแต่ก็ถ้าสมมุติได้ไปจิบกาแฟร้านพี่อ้อไปกินขนมเส้นบุฟเฟ
1: ่
0: ก็บ่ได้ลืมแต่งหน้าแต่งตาทำผมเพื่อพร้อมลวดใส่ชุดปื้นเมืองไทยฮูบเป็นตัว
1: แม่นแล้วมีอันราคาที่บอกนี่พร้อมช่างภาพตัวนะเจ้า
0: 700นี่นะ
1: แม่น
0: ไปจ้างช่างภาพคนเดียวก็ 3,500 แล้วนะพี
1: ่ก็น่ากล้าอันนี้มันรวมเซตเลยนะ
0: มูเลยก็มูเป็นมูเป็นจุ่มไปได้เลย
1: คิดไปคนจ้ะเจ้าอินดูช่างภาพนะจ๊ะแต่งรูปยาก
0: อ๋อแต่งรูปยากเอากำคนกำคน
1: เอากำคน
0: เป็นกู้เป็นกิมได้อยู
1: ่ได้แต่ว่าจ่ายทีละคนจะถ่ายรวมได
0: ้อ๋อถ้าสมมติเราไปสัก10ค
1: น
0: ช่างภาพนี่ยิ้มเลยนะ
1: แม่นจอยเลย
0: คือ
1: เวลาหนึ่งคือเวลา1วันเลยเอาเต็มที่เลย
0: เต็มตีนะเจ้าโอ้
1: ประมาณน
0: ั้
1: น
0: มันมีโปรโมชั่นก่อนว่าจะมีโปรโมชั่นอ
1: ันนี้โปรโมชั่นแล้วเจ้า
0: อันนี้คือลดแล้วเหรอ700
1: แม่นแล้วแม่น
0: คุ้มขนาดเลยเจ้าแล้วก็บรรยากาศซีมอนไฟเนี่ยเป็นเฮือนไม้
1: ชี้เป้าหำน้อยว่าต้องขจายไปเพราะว่าแต่แล้วเนี่ยมอนไฟว่าจะเป็นโลเคชั่นในการถ่ายละครเนาะแล้วมีละครเรื่องหนึ่งของ GMM ที่เป็นจะออนแอร์ปลายปีนี้เป็นฟอร์มใหญ่ส
0: ุ
1: ด
0: อ
1: ู้
0: ได
1: ้ก่อเออบ่ได้กะ
0: เปิ้นเนี่ยว่าโปรโมทเตือปี
1: ได้แล้วเปิ้น
0: เปิ้นโปรโมทล่ะ
1: เปิ้นมีทีเซอร์
0: ออกมาอันเฮาเล่าเลยเจ้าปี
1: เออเฮาจะบอกแค่นี้ว่าเปิ้นใจโลเคชั่นของบ้านมอนไฟอ่ะเป็นโลเคชั่นหลัก1ตีในการถ่ายละครดังนั้นตอนเนี้ยไผจะใครอยากตามรอยละครไปถ่ายก่อนเลยเพราะเดี๋ยวถ้าละครออนแอร์แล้วคนจะหลาย
0: เราจะโพสต์รูปได้ทันทีเลยว่าฉันไปมาแล้ว
1: แม่นแล้วไปลักถามเจ้าหน้าที่ติมอนไฟได้เลยว่าตอนที่เปิ้ลมาถ่ายเปิ้ลถ่ายตรงไหนแหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะบอกคือแล้วก
0: ็
1: ทำท่าคือมันเหมือนนางเอกเลยเจ้าเดี๋ยวจะบอกท่าคือ
0: เจ้าสุดยอดเลยอ่ะแต่ติมอนไฟนี่บรรยากาศอบอุ่นนะฮะแต่เจ้าปีอย่างก็ปีที่ดูแล
1: อ๋อน้องป๊อป
0: น้องป๊อป
1: ปีหนิง
0: ปีหนิงปีหนิง
1: แล้วก็เพื่อภัยจะแต่งงงแต่งงานนะเจ้าแบบร้านนาพิธีงานเลี้ยงแบบร้านนาพิธีกับเจิญที่มอนไฟมาแต่ตัวกับงบนิดเดียว
0: งบน้อยเดียว
1: งบน้อยเดียวได้ครบทั้งงาน
0: มีแต่มาคาทายกยันตู้เจ้าเจ
1: ้
0: า
1: ตู้เจ้าก่อนนี่มอนคือได
0: ้มีทุกพิธีส่งเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าพิธีร้านนาห้องขวัญป้าอาจารย์สนันธรรมทิเจ้า
0: โอ้นี่คือ
1: คนทำพิธี
0: สุดยอดแล้วคือที่สุดของป้านานแล้วเจ้
1: าแล้วก็มีอ้อมรัตนางเธอเจ้า
0: เจ้าแม่นเจ้าห้องเพลงตัวพิธีกรตัวนะเจ้า
1: พิธีกรเป็นมีแห่งคน
0: พิธีกร
1: ภาษา
0: พี่ก็สองภาษาตัวแต่ตีฮันเปิ้ลจะเต็มตีตาเลย
1: แม่นแล้ว
0: เป็นครบวงจรเลยเนาะพี่อ้อมเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้ามีชุดทุกตัวนะมีชุดคุณพ่อคุณแม่ให้ตัวนะ
0: ก็คือจูบมือกันไปโอ้จ๋าอยากได้พิธีแบบใดเตลปิ๊กบ้านไปนอนรับฝันดีละ
1: แม่นแล้ว
0: แล้วก็มาปักกันทำกรรมวันงานเลย
1: ถูกต้องเจ้า
0: อันนี้เก็บสปอนติมอนไฟได้ก่
1: อนเก็บตีนะเจ้า
0: อาสุมาแต่เจ้ามากล้าเก็บพี่อ้อมเพราะว่าขอรบกวนเวลาพี่อ้อมมานี่โอ้ยเต็มอกเต็มใจขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้วยเจ้าพี่อ้อมเนื่องจากว่า FC ของพี่อ้อมเนี่ยทักทายกันเข้ามาหลายคนบอกว่าใครรู้ความเป็นมาเป็นไปของเพลงนามลำค่านครพิงพี่อ้อมเล่าให้ฟังกันเนา
1: ะอ๋อจริงๆแล้วถ้าเป็นเพลงนามลำค่านครพิงเนี่ยต้องถามทางทีมงานพอดีว่าเปิ้นมีเห็นทีมนึงก็คือคุณบอมภูริที่เป็นคนทำแต่แล้วก็ต้นฉบับเปิ้นจะเป็นเสียงของน้องเอิงเอ๋ยเพลงเอกกับพี่อ้อมไม้เมืองส่วนของอ้อมเนี่ยอ้อมมีโอกาสได้ไปแจมตอนคอนเสิร์ตสด ที่เล่นสดที่เป็นออเคสตราที่3กษัตริย์เมื่อวันที่19เมษายนดังนั้นน่ะอ้อมอาจจะบ่ค่อยมีข้อมูลเรื่องเพลงนี้เท่าใดหูอย่างเดียวว่าไพเราะมากๆแล้วก็อู้ถึงความงดงามของเมืองเชียงใหม่เฮาได้ครบถ้วนขนาดเลยเจ้าม
2: ี FC บอกว่าอยากฟังเพลงดอกระมิงเจ้าอ่ะเล่าเรื่องราวของดอกระมิงตำนานฮักสวทเชียงใหม่กับพี่อ้อมรัตนังใช้คำว่าเป็นตำนานฮักเลยเน
1: า
2: ะ
1: ตำนานฮักเลยเจ้าเขาอยู่คู่กันมาเลยเนาะ
2: คู่กันกับดอกระมิงเนี่ย
1: ดอกระมิงเนี่ยป้าบุญศรีรัตนาเป็นคนประพันธ์ฮื้อนะเจ้าแล้วก็ในท่วงทำนองซอปืนบานก็คือทำนองเดียวกับน้อยใจยานะเอาง่ายๆแต่ว่าเอามาบรรเลงใหม่เอามาขับร้องในแนวที่เป็นกำมือร่วมสมัยนะเจ้าแล้วก็ยุคแรกๆด้วยความที่เป็นนักร้องที่มามีค่ายเนาะเขาก็จะเอาไปไล่ฟากสถานีวิทยุต่างๆรวมไปถึงที่สวทเชียงใหม่ตัวนะเจ้าแล้วก็สวทเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนหลักที่สำคัญขนาดเลยที่ทำให้เพลงดอกระมิงได้รับความนิยมขึ้นมาก็ต้องขอบพระคุณตัวนะเจ้าเขาก็จะอยู่คู่กันไปเรื่อยๆนะเจ้าจนแทบจะแก่เนาะฝากเปิดในทุกรายการเข้ารายการจบรายการเนี่ยนะเจ้าช่วงปีใหม่เมืองเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเผื่อตัวว่าถ้าเกิดท่านใดที่จะเอาไปประกอบการฟ้อนในงานต่างๆงานบุญต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์นักแต่ว่าถ้าท่านเอาไปแสดงฟ้อนโดยที่แบบมีเรื่องผลประโยชน์หรือว่าธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องก็เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าตั้งใจแปลงมาเป็นเพลงของมูเฮาทุกคนเลยชาวล้านนาทุกคนเลยเจ้า
2: เพลงของพี่อ้อมนี่เฮาเปิดตอนไลฟ์สดแองอี้บัดโดนลิขสิทธิ์นะจ๊ะ
1: บัดโดนเจ้า
2: บัดโดนนะจ๊ะเปิดได้ตลอดเลยกู้การกู้งานเปิดได้เลย
1: เปิดได้เลยเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนบอกเองเนี่ยว่าเปิดได้เจ้า
2: เจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ในรายการนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ม่วนงานกันทักทายกันเข้ามาได้แล้วเจ้าอยากมีโอกาสได้แจมเพลงนามลำค่านครพิงที่พี่อ้อมฮ้องเจ้า
1: แจมท่อนประสานเสียง
2: ท่อนประสานเสียงโอ้มีโอกาสแสดงว่าเป็นนักร้องอยู่ในวงดอระมิงหรือเปล่า
1: ต้องแม่นแน่ๆเลย
2: ต้องแม่นแน่เลยคนนี้ FCคุณผู้ฟังเจ้าทักทายกันเข้ามาได้เนอใน Facebook Live ตอนนี้เฮาไลฟ์อยู่ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD เจ้าในช่วงรายการแฮมเรือแฮม15นาทีอ่ะเฮาทักทายกันเข้ามาเจ้าระลึกถึงพ่อครูบุญศรีรัตนังเจ้าสุดยอดเลยเจ้าพ่อครูคือที่สุดแต่เลยของศิลปินล้านนาวางรากฐานรากเหง้าตั้งแต่ลูกหลานมาจนถึงพี่น้องในวงการดนตรีกี่ปีแล้วนี่พี่อ้อม
1: กี่ปีคือ
2: การจากไปของป้าบุญศรี
1: อ๋อจะครบ5ปีเดือนสิงหาคมนี้เจ้า19สิงหาแม่น
2: 19สิงหา
1: แม่น
2: จะมีการจัดงานจัดอะไรอย่างกับพี่อ้อมทุกปีที่ผ่านมา
1: ตอนเนี้ยก็จะทำบุญกันง่ายๆบ่ได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยอันนี้มีโปรเจกต์ที่คิดไว้แต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าจะไปได้ไกลมอกใดก็คือปีหน้าจะเป็นปีที่เพลงเบาเขินป้าบุญศรีเปิ้นจะครบ40ปี
2: 40ป
1: ี45ปีเจ้า
2: 45ปี
1: แม่นถ้าเป็นคนก็คืออายุ45แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใหญ่แล้วนะเน
1: า
2: ะ
1: จะครบ45ปีปีหน้าแล้วก็คิดว่าจะมีโปรเจกต์ที่เอาเพลงในอัลบั้มแรกของป้าบุญศรีอ่ะเจ้ามาเชิญชวนพี่ๆน้องๆศิลปินบ้านเฮาหลายๆคนมาร่วมฮ้องด้วยกันนี่ค่ะไปไล่จีบมาหลายคนอย่างเช่นไอ้บอยอิมเมจินเนี่ยวันเนี้ยฮับปากมาแล้ววันนั้นมะฮู้จำได้อยู่ก่อน
2: ว้ามีใครแฮมกอพี่อ้อม
1: ก็ศิลปินบ้านเฮาเดอะสล้อเดอะเพิร์ลเจ้าประมาณนั้นก็จะจุนจวนกันมาห่วมห้องเพลงของป้าบุญศรีซึ่งเป็นเพลงอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้มเบาเขินลุงโอ๊ตพ่อมาได้อย่างมื้อนี้เจ้า
2: แล้วสาวเขินเหรอเจ้า
1: สาวเขินเป็นของอ้อมเองซึ่งมันยังบ่ครบมันยังบ่กี่ปีแต่เฮาจะบ่ลําลึกแต่นะเจ้าย
2: ังอยู่อันนี้เป็นสลีแต่เนาะ
1: ยังอยู
2: ่เจ้ายังอยู่ในวงการนี้พี่อ้อมอยู่มากี่ปีแล้วฮะ
1: ถ้านับตั้งแต่ตอน
2: เดบิวต์
1: เป็นว่าห้องเพลงก็ปี48อ่ะนับมาถึงวันนี้
2: 21 ปี
1: 21
2: ปีบ่ได้เจ้าคุณผู้ฟัง21 ปีนี้ไหนมีใครร่วมเดินทางมาตลอดเส้นทาง21 ปีของพี่อ้อมพ่อมีตะโบเขาชอบน้องอ้อมคณะเจ้า FC ทั้งสองท่านเจ้าต้องหาโอกาสแวะไปม่อนไฟล์แม่นเจ้าต้องไปม่อนไฟล์แม่นแล้วเลือกถึงป้าครูบุญศรีนะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยสวทเชียงใหม่เฮาจะเปิดเพลงพี่อ้อมเพลงป้าครูบุญศรีมันเพราะว่ารายการเฮาจะเป็นรายการกำเมือง
1: เจ้า
2: จริงๆแล้วรายการร้อยเรื่องราวนี่นะกู้เตือก็จะไปปักไทย
1: เจ้า
2: ปักไทยห้องเมืองห้อง
1: แล้วแต่ศูนย์กันไป
2: ศูนย์กันไปพหุวัฒนธรรม
1: เจ้า
2: พหุวัฒนธรรมพี่อ้อมนี่เป็นคนเมืองแต่ก่อน
1: คนเมืองเชียงใหม่เลยเจ้า
2: 100%
1: เลยแม่เป็นคนลำปางแต่ว่าหลายคนจะหันว่าเวลาออกสื่อจะอู้หลายสำเนียงหน่อยก็คือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามอู้สำเนียงไหนมาก็จะอู้สำเนียงนั้นตอบ
2: ปัดละปูนกับปัดละปูน
1: ก็ได้เหมือนกันเจ้าละปูน
2: น้ำอ๋อบ้านพี่อ้อมห้องน้ำจะได
1: ้ที่บ้านจะได้ห้องน้ำ
2: กินน้ำ
1: คือตำบลประไพอำเภอสันทรายเนี่ยเป็นตำบลเดียวในอำเภอที่อู้เหมือนเมืองเปาเมืองเปาเหมือนเป็นคนเปา
2: เป็นคน
1: เปาเมืองกินน้ำอีป่ออีแม่
2: เ
1: คี้ยวกินน้ำ
2: ไม่ยัง
1: เหม
2: ือ
1: นกันเหมือนตั้งเชียงไฮเหมือนต่างอย่างแต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าเชียงใหม่เขาจะอู้สำเนียงแบบนี
2: ้กินน้ำ
1: กินน้ำอย่างแต่ลองไปกาดประเมือที่อำเภอสันทรายดูนะจ๊ะบรรยากาศจะเหมือนอยู่ประมาณเมืองป้าหรือไม่กับเชียงไฮนะจ๊ะไม่กาไม่กา
2: ดกันมาเนาะมันไหลๆผสมกันมา
1: ไม่กาไม่กาดก็จะอู้เป็นสำเนียงแหมเหมือนล้านนาตะวันออกอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเจอไผ่อู้อย่างเป็นคนเมืองแป้เมืองน่านมาอู้ตัวเขาก็จะอู้ตัวเปิ้ลไป
2: สำเนียงได
1: ้แม่ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็อู้แต่ภาษาหนึ่งที่ยากคือภาษายอง
2: อู้ยอง
1: อู้ยองมันเมโลดี้มันบัดได้มาบัดล่ำไปเลยมันบัดได้อ่ะอู้แล้วมันเพี้ยน
2: วรรณยุกต์มันบัดได้เน
1: า
2: ะ
1: วรรณยุกต์บัดได้
2: วรรณยุกต์มันแปลกๆอะแต่ภาษายองยองกับไปยองยอง
1: เออกันฮะ
2: มันจะหอน
1: เคยไปซ้อมแล้วเคยไปซ้อมแล้วเปื่อนบอกว่าอู้จะได้กับมาเมือนก็เลยเลิกทอใจแล้วเจ้า
2: ทอใจแล้วกัน
1: ไม
2: ่ได้แต่เลย
1: ไม
2: ่ได้แต่เลย
1: ได้เลย
2: ลื้อๆอยู่ดีกินหวาน
1: ก็ได้เหมือนกันเจ้า
2: อาไทยใหญ่ตอนนี้ไทยใหญ่อยู่ไทยใหญ่กำลัง
1: มาแม่สุขาพี่น้องใต้ภูก่อนะปอได้อยู
2: ่
1: อย
2: ู
1: ่ลี่กินหวานเอาค่ะไอ้น่ะ
2: โอ้นี่ยังมาได้อ่ะนี่กำเข้าปากดี
1: ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเป้าเป็นสิวเป้นเคยทำหนังแผ่นแล้วมีหนังอยู่เรื่องนึงชื่อมนฮักปอยสางรองก็จะแบบเป็นความสองวัฒนธรรมก็คือคนเมืองล้านนากับตายายแล้วก็ทำงานร่วมกับพ่อครูสางคำจางยอดเจ้าแล้วปีเป็นคนตัดต่อเป็นคนทำเองหมดเลยแล้วเวลาใส่ซับไตเติ้ลเนี่ยมันจะต้องมีซับที่เป็นตัวหนังสือไตอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่กับพ่อครูสางคำเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะหูก็จะได้ยินบ่อย
2: สุดยอด
1: ได้พ่องแต่มานักเท่าใด
2: นิดหน่อย
1: น
2: ะไปห้องเพลงตังไทยใหญ่ครับงานตังไทยใหญ่
1: มีเพลงภาษาไทย
2: มีเพลงภาษาไทยไปกันสักหน่อยพี่อ้อม

0: ยามพอแล้วจ้าที่เหลือจำไม่ได
1: ้เล่นคนเดียว
0: มันเป็นเพลงใน YouTube มันมีจ้าแบบได้ลงไว้เพราะว่าเป็นเพลงประกอบหนังแผ่นป้าบุญศรีนั่นแหละแต่ว่าแต่ต้นฉบับเปิ้นเป็นน้องที่เป็นคนไตฮ้องและปี่ฮ้องในเวอร์ชั่นกำเมืองถ้าเวอร์ชันกำเมืองอ่ะมีใน YouTube แต่เวอร์ชันไตเขาก็จำสำเนียงเพื่อนมาฮ้องไงกะเอาไว้เวลาไปงานแต่ไม่ฮ้องสอนเนี่ยจะเอาไปฮ้อง
1: ก็จะเป็นเพลงดังเนาะของพี่น้องไตนะเจ้า
0: ดังก้าดัง
2: ดังอยู่
0: ดังก้าเจ้า
1: พี่น้องไตนี่มูลายนะ
0: แม่
1: มาอ่านคอมเมนต์กันแฮมน้อยเป็นจะได้พ้องเจ้าโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กันโตยเนอร์นะเจ้าคือคลิปนี้ดังไกลไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเราจะมาเน้นย้ำกันแฮมกำเนื่องวันที่31พฤษภาคมนี้อยากจะเชิญชวนแฟนคลับพี่อ้อมรัตนางไปปะไปม่วนไปจอยกันในโครงการดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์เจ้า
0: ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะเจ้าพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลมาฟังกันว่าเพลงล้านนาเพลงกำเมืองหรือว่าดนตรีพื้นเมืองเนี่ยมันสามารถไปไกลได้ขนาดไหน
1: สำหรับวันนี้คุณผู้ฟังเจ้ามอบความสุขกันเต็มตีให้กับแฟนคลับของพี่อ้อมรัตนังแล้วก็ทีมงานสวทเชียงใหม่หลายคนนะเจ้าเปิ้ลมาได้ยูเวนวันนี้แต่เปิ้ลเป็น FC พี่อ้อมกันเลยว่าต้องมาเจ้ามาด้วยความเต็มอกเต็มใจมาเยี่ย
0: ก
1: ัน
0: ก็ว่าแต่กี้ยังคือใจว่าวันนี้คนอย่ามาหลาย
1: คนหลาย
0: ปอยหลวงเจ้า
1: เปิ้ลเป็น FC พี่อ้อม
0: เจ้า
1: วันนี้ยินดีจะนับพี่อ้อมเจ้าเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่ขอเข้ามาคือดอกระมิงนะเจ้าแล้วก็ฝากผลงานพี่อ้อมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านตอยนะเจ้าฝากติดตามสวทเชียงใหม่ของเฮาตอยวันนี้เฮาสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า

รียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRS Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือน รทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองการ์เดนโกรฟอนาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองการ์เดนโกรฟทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

ัยคุ้มครองคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาใน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
9: พลโทนรทิพย์ผุยนอแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตโดยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผุย นาะแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
10: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่อยู่เคียงคู่คนเชียงใหม่มาอย่างช้าหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศคุณผู้ฟังครับอยู่กันวันนี้กับสภาพบรรยากาศที่ตกบอกว่าแม่มีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับช่วงนี้เวลานี้หลายท่านอาจจะรอคอยเขาเรียกว่าเมนูสุดโปรดนะที่ไม่ว่าจะเป็นของที่ได้จากธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงจะบางท่านได้ลิ้มรสแล้วนะบางท่านรออยู่นะคุณฟังก็เป็นช่วงฤดูกาลใหม่ที่ในช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับสภาพธรรมชาติที่เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตใหม่ก็เปรยได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงร้อนมาเนี่ยฝนตกลงมาปั๊บโดยเฉพาะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะก็ประจุไฟฟ้าบวกลบก็จะทำปฏิกิริยากันบนอากาศแล้วฝนเนี่ยก็จะหอบเอาธาตุไนโตรเจนนะที่เกิดจากฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยนะแต่โดยปกติแล้วมันก็มีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองมีลักษณะของฟ้าแลบฟ้าร้องเยอะๆเนี่ยธาตุไนโตรเจนก็จะสูงก็จะเอาธาตุไนโตรเจนลงนั้นตกลงมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำตัวไนโตรเจนนะครับพอกับน้ำฝนเนาะพอตกลงดินปั๊บมีทั้งความชุ่มชื้นมีทั้งธาตุไนโตรเจนดินธาตุอาหารและน้ำค่อยๆซึมลงสู่ใต้ดินสู่รากพืชนะรากพืชก็จะพอได้น้ำได้ฝนได้ธาตุอาหารก็ค่อยๆจะผลิใบจังหวะเดียวกับที่น้ำฝนที่ตกลงไปแล้วค่อยๆซึมลงดินเนี่ยนะครับก็จะลงไปสู่ในโพรงหรือในรังของแมลงที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นด้วงปีกแข็งนะอย่างเช่นแมลงนูนที่เราได้กินกันหรือแมลงเม่าหรือแมลงมันนะครับจริงๆต้องบอกว่าแมลงมันนะเพราะว่ามี6ขาแต่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นแมงมันนะ3ตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ลำดับความตื้นความอยู่ลึกนะถ้าเป็นพวกดวงปีกแข็งอาจจะกับถ้าพวกเป็นแมงเม่านะแมงเม่าจะออกมาก่อนเพราะว่ารังเขาอยู่ไม่ลึกนะคือตัวเขาโตแล้วพร้อมจะบินออกแล้วพอความชื้นลงไปถึงรังนะเขาก็จะขุดดินออกมาได้เพราะดินมันเปื่อยยุ่ยละนะครับพร้อมกับพวกดวงปีกแข็งแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยถ้าเคสที่ออกมาเพื่อผสมพันธุ์อย่างเช่นแมลงเม่ากับแมงมันเนี่ยเขามาถึงปั๊บเขาก็จะผสมพันธุ์นะแล้วก็พอผสมพันธุ์เสร็จปั๊บมีไข่เขาก็จะหาบินหาทำเลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะค่อยคุยดินที่มันเปียกนุ่มอยู่เนี่ยลงไปวางไข่นะครับนี่คือวัฏจักรชีวิตในภาพรวมที่เป็นแมลงที่อยู่ใต้ดินแต่เป็นอีกพวกหนึ่งที่เป็นด้วงปีกแข็งอย่างเช่นแมงนูนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับแมงนูนนี่ก็ถือว่าเป็นแมลงคลาสสิกนะเขาไม่ใช่ว่าบินออกมาเพื่อเตรียมที่จะผสมพันธุ์อย่างเขาต้องหาอาหารต้องหากินเราจะสังเกตว่าช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วมียอดไม้อ่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดมะขามยอดใบชะมวงนะอย่างเงี้ยใบกระท่อมก็ยังเจอนะอันนี้เท่าที่ผมเคยเห็นในหลายๆใบที่ใบมะกอกเนี่ยมะกอกน้ำเนี่ยนะครับ3-4 ใบเหล่านี้เขาบินมาเสร็จออกมาจากดินเสร็จเขาจะกัดกินใบแล้วก็จับคู่หาคู่นะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่อันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตต่อไปขณะที่ใบไม้ก็พร้อมแตกยอดอ่อนให้แมลงเหล่านี้
ได้กินได้อยู่อาศัยได้สืบพันธุ์เป็นการดำรงพงเผ่าของแต่ละชีวิตที่เป็นไปโดยสมดุลคุณผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าผืนป่าสักผืนหนึ่งนะปกติมันจะมีต้นไม้พวกนี้ถึงหน้าฝนปั๊บแตกยอดอ่อนแตกใบแล้วเป็นแหล่งอาหารของอะไรถ้าผืนป่าผืนนี้หายไปหรือลดน้อยลงคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสมดุลไม่เกิดละแทนที่จะมีต้นไม้ที่มันให้ใบอ่อนเยอะๆนะไม่พออย่างเงี้ยหรือออกไม่ตรงเวลาแล้วแมลงเหล่านี้คุณผู้ฟังครับจะไปหากินที่ไหนหากินไม่ได้ประเผิดไม่ทันได้อิ่มท้องเนาะก็ไม่ได้สืบพันธุ์แล้วก็มันจะเกิดผลกระทบตามมานี่คือสิ่งที่เป็นวัฏจักรชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากการใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยเลยเนี่ยเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับไม่ทำให้บรรยากาศเสียไม่ทำให้ เกิดการก่อมลพิษในโลกบนผืนนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังสัปดาห์ก่อนนะครับคุณผู้ฟังเราคุยกันถึงเรื่องของมะม่วงนะติดค้างคุณผู้ฟังไว้ว่าพูดถึงมะม่วงพันกินดิบแล้วนะมีพันกินสุกกับมะม่วงบนพื้นที่สูงเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างอย่างไรนะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของมะม่วงพันกินสุกนะครับคุณผู้ฟังถ้าสมัยก่อนคุณผู้ฟังครับไม่มีใครไม่รู้จักมะม่วงอกร่องทองโหมะม่วงตัวนี้สุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังเป็นมะม่วงสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ยอดนิยมของไทยนิยมนำผลสุกมารับประทานเป็นมะม่วงที่มีผลกลมมนเมื่อสุกผิวจะมีสีเหลืองทองสวยทั่วทั้งผลเนื้อหอมแบบมีเอกลักษณ์รสหวานจัดคุณผู้ฟังครับมีเสี้ยนค่อนข้างพอสมควรละนะครับเนื้อไม่หนามากมะม่วงอกร่องทองเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขานิยมทำเป็นมะม่วงที่ผ่ากับข้าวเหนียวมูลคุณผู้ฟังอ่ะตัวนี้นะถ้าข้าวเหนียวมูลถ้าไปเจอมะม่วงอกร่องทองอร่อยๆนี่นะโอ้สุดยอดเลยนะครับถัดมานะครับคุณผู้ฟังครับมะม่วงอีกสายพันธุ์นึงที่จะบอกว่ารสชาติความหวานเนี่ยนะก็ใช้ได้นะก็คือพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยนะแสงหน้า อกร่องทองมาแล้วน้ำดอกไม้นี่เขาได้ เป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่พัฒนาทีหลังนะครับแต่ว่าด้วยความโดดเด่นของน้ำดอกไม้เนี่ยคือผลใหญ่เนื้อหนา มเมล็ดรีบนะอกร่องนี่ยังมีมเมล็ดนะมเมล็ดค่อนข้างโตกว่าแต่น้ำดอกไม้เขาจะรีบแล้วผิวเขาสีสวยชื่ออย่างนี้เลยน้ำดอกไม้สีทองนะครับรสหวานนะครับผิวเนียนมีนวลเล็กน้อยนะครับเนื้อสีเหลืองเหนียวแน่นรสชาติหวานหอมนะครับก็สามารถใช้มาทานร่วมกับข้าวเหนียวมูลเช่นเดียวกันนะแต่ถ้านะครับถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะชื่นชอบรสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่กินกับข้าวเหนียวมูลแต่ถ้าเป็นผมนะคุณผู้ฟังผมเองเนี่ยถ้าชอบเนี่ยผมชอบมะม่วงอกร่องทองมากกว่าเพราะว่ามันมีความหวานพอดีนะครับความหอมพอดีแต่ถ้าเป็นน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะมีกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยจะแรงกว่าอกร่องทองแล้วก็มีความหวานที่เรียกว่าหวานแหลมกว่านะครับเผลอๆบางลูกเนี่ยบางผลเนี่ยออกเปรี้ยวไปเลยถ้ามันไม่พอดีก็แต่ว่าก็ชอบใครชอบมันเนาะอันนี้เป็นลักษณะของมะม่วงแล้วถามว่าทำไมเขาชอบกินมะม่วงกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลคุณผู้ฟังทราบไหมว่าต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณต้องน่านับถือจริงๆคุณผู้ฟังมะม่วงเนี่ยนะมีวิตามินหลายตัวนะหนึ่งในนั้นก็คือวิตามิน A D E Kที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันคุณผู้ฟังครับถ้า B กับ C เนี่ยละลายในน้ำแต่ A D E K เนี่ยละลายในไขมันทีนี้ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเอ๊ะจะเอาไขมันที่ไหนมาละลายคุณผู้ฟังจริงอยู่ในระบบ
การย่อยอาหารเราเนี่ยอาจจะมีตัวละลายตัวนี้นะครับยังได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่พอนะอาจจะไม่ได้สกัดได้ไม่ทั้งหมดภูมิปัญญาแต่โบราณก็เลยเอาไขมันจากข้าวเหนียวมูลเนี่ยจากกะทิเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นน้ำมันนะเอาน้ำมันจากข้าวเหนียวมูลเนี่ยเอาเป็นตัวทำละลายวิตามิน A D A K ในผลไม้ก็คือในมะม่วงโอ้โหมันพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ลงตัวนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะกินได้นะแล้วก็ได้รับวิตามิน A D E K ในมะม่วงเพราะว่ามีไขมันจากข้าวเหนียวมูลเข้าไปช่วยย่อยช่วยละลายแต่อย่าเพลินจนลืมหยุดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะไปมะม่วงสายพันธุ์อื่นนะครับที่สามารถเป็นมะม่วงบริโภคผลสดก็คือมะม่วงอกร่องเขียวอันนี้ก็ผลคล้ายๆกับอกร่องทองแต่ว่าจะต่างกันที่ลักษณะที่อย่างว่าอกร่องเขียวก็คือเวลาสุกผลก็ยังเปลือกก็ยังสีเขียวอยู่นะครับแต่รสชาติเขาจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะกลิ่นหอมน้อยกว่ามะม่วงอกร่องทองก็นิยมน้อยกว่ามะม่วงอกร่องทองแต่ถ้าไม่มีอกร่องทองอกร่องเขียวก็พอได้คุณผู้ฟังแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังมะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งได้รับความนิยมมาไม่นานเราก็ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ในโซนต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชาคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นแหล่งผลิตค่อนข้างเยอะนะ

ะแน่นแต่ถ้าเอาไปอบแห้งสีผิวก็จะสวยกว่ามะม่วงสายพันธุ์อื่นๆก็เลยได้รับความนิยมคุณผู้ฟังครับส่วนมะม่วงที่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นมะม่วงของพื้นที่สูงเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะมีอีกหลายๆตัวนะอย่างที่เราได้เคยได้ยินได้คุ้นชินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงจินหวงนะมะม่วงแดงจักรพรรดิอาทูอีทูมะม่วงเหล่านี้เนี่ยเป็นมะม่วงที่เรียกว่าปลูกโดยเมื่อก่อนนะคุณผู้ฟังปลูกในพื้นที่สูงเพราะว่าต้องการที่จะเป็นลักษณะของสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ต่างประเทศก็นิยมนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยพื้นที่ปลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็กระแสผลไม้อื่นๆมันตามมาประจบกับภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่างก็ทำให้ เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมะม่วงเขาเรียกมะม่วงแฟนซีเนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าคือปริมาณการซื้อการขายนี่ยังมีอยู่แต่เพียงแต่มันน้อยลงเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังอยากจะรับประทานนะแต่ผมเชื่อว่าท่านที่เคยรับประทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ชื่นชอบที่จะเลือกมะม่วงเป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งของผลไม้ไทยนะครับเอาละครับไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงนึงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะครับมีประเด็นมีเรื่องราวเรื่องของงานวันมะม่วงนะที่อยากจะโปรโมทกันต่อจะจัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดย้ำซ้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ

ลงคนใกล้ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกับบรรยากาศความชุ่มฉ่ำในช่วงของต้นฤดูฝนนะครับผมก็ไม่ได้ตามเลยนะว่ากรมอุตุเขาประกาศเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือยังนะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันก็เข้าช่วงฝนแล้วล่ะนะแล้วก็ช่วง2-3 วันที่ผ่านมาผมเองลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงนะครับในพื้นที่ของอำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอกัลยาณิวัฒนาถ้าคุณผู้ฟังท่านใดติดตาม Facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นนะครับโอ้ไปเที่ยวนี้ถือว่าได้เห็นสภาพธรรมชาติได้เห็นความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรหลายๆรายแล้วเห็นหนทางที่เรียกว่าการเกษตรบ้านเรานั้นสามารถที่จะอยู่ได้เพียงแต่ว่าต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นำมาพูดคุยกับให้คุณฟังได้ทราบกันนะครับเป็นเรื่องของคร่าวๆนะแต่ว่าก่อนที่จะไปส่วนของเรื่องราวนี้นะครับอยากจะเสนอเรื่องของงานวันมะม่วงก่อนนะหลังไมค์นะครับขอบคุณป้ากันนะป้ากัลยาศูนย์ประหัตมาโทรมาพูดคุยให้กำลังใจก็ส่งใจนะครับให้รักษาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับป้ากันบอกว่ามีเรื่องของการพูดคุยถึงเป็ดสวยงามนะที่เทศบาลตำบลป่าเมี้ยงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อนะครับน่าจะเป็นเป็ดของท่านนายกสุจินแสงแก้วที่ท่านได้ทำเป็นเกษตรกรคนเก่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเนิ่นนานนะครับเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกบนะแล้วก็มีแนวคิดเพิ่มเติมอาชีพก็คือในเรื่องของนอกจากเลี้ยงกบก็มีสัตว์ป่าสวยงามนะครับอย่างเป็ดแมนดารินอย่างเงี้ยโหปลูกเลี้ยงแล้วได้ราคาดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าหาแหล่งที่จะต้องซัพพอร์ตนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเอาละครับมาพูดคุยกันเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะครับประจำปี2569นะครับกำหนดการจัดขึ้นโดย เริ่มวันที่8ถึง10มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือตรงหน้าสารกลางนั่นแหละนะครับตรงตลาดประชารัฐนะครับในงานนะครับก็จะมี เทศกาลมะม่วงที่รวบรวมเอาความอร่อยความหลากหลายของมะม่วงหลายสายพันธุ์แล้วก็ของดีจากจังหวัดเชียงใหม่ไว้ในงานนะครับภายในงานพบกิจกรรมมากมายครับคุณผู้ฟังมีการประกวดผลผลิตจากมะม่วงคุณภาพ9สายพันธุ์ทั้งมะม่วงรับประทานผลสุกนะครับแล้วก็มะม่วงรับประทานดิบนะครับมีการประกวดมะม่วงลูกแปลกนะครับมะม่วงลูกยักษ์นะเคยได้นำเรียนไปแล้วว่าแปลกยังไงเช่นมีนอนะเป็นมะม่วงแฝดนะทรงประหลาดพิกลอย่างเงี้ยคุณฟังไปดูกันแล้วก็มะม่วงลูกยักษ์ไปดูอันนี้ไม่รู้ไม่สนใจว่าพันธุ์อะไรนะขอให้ลูกใหญ่ไว้ก่อนคุณผู้ฟังลูกเป็นกิโลอย่างเงี้ยจะมีมาเข้ามาประกวดนะแล้วก็มะม่วงผลดกนี่ก็คืออาจจะช่อหนึ่งหลายผลด้วยกันนะครับมีเรื่องของมะม่วงนะการประกวดมะม่วงกว่าอีก12ประเภทก็คือเป็นเรื่องของมะม่วงแต่ละสายพันธุ์นั่นเองนะครับมีเรื่องของความหลากหลายของมะม่วงกว่า14สายพันธุ์ที่จะนำมาโชว์สายพันธุ์ที่ผมเคยที่พูดไปในรายการว่าพันธุ์นั้นอร่อยเป็นยังไงพันธุ์นี้เป็นยังไงคุณผู้ฟังจะได้เจอเที่ยวนี้แหละนะครับที่บอกว่าอร่อยนักอร่อยหนานั้นมันอร่อยยังไงโดยเฉพาะสายพันธุ์แปลกมะม่วงแฟนซีนะครับ R2 E2 แดงจักรพรรดิจินหวงลิ้นงูเห่าอย่างเงี้ยมหาชนกอย่างเงี้ยมันอร่อยยังไงถ้าเทียบกับน้ำดอกไม้อะไรพวกนี้คุณผู้ฟังจะได้ชิมได้ชมกันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาแข่งขันทำข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการสาธิตการประยุกต์อาหารจากมะม่วงโดยเชฟชื่อดังจากโรงแรมชั้นนำนะครับ
มีการเรียนรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมก็คือการสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่มีมะม่วงราคาไม่แพงขายให้คุณผู้ฟังได้ชิมแน่นอนแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยนะครับมีเรื่องของสินค้าโอท็อปเพราะว่าสถานที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นจุดที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปงานนี้ได้หลายงานคุ้มกันเลยนะก็มีข้อระวังนิดนึงนะครับเตรียมสตังค์ไปให้พอนะถ้าตังค์ไม่พอนี่เดี๋ยวเสียใจนะคุณผู้ฟังมีสินค้านะครับทั้งโอท็อปทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะสินค้ามะม่วงเนี่ยร้อยกว่าบูธโอ้โหมากมายเลยนะร้านอาหารเครื่องดื่มไปไม่ต้องกลัวอดขออย่างเดียวพกสตางค์ไปนะพกสตางค์ไปเยอะๆนะครับก็จัดกันนะครับย้ำอีกครั้งวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยความร่วมมือจากชมรมผู้ปลูกมะม่วงนะแปลงใหญ่มะม่วงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอนะที่รวมตัวช่วยกันภายใต้การสนับสนุนหลักนะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์สำคัญนะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะก็สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์อีกชุดหนึ่งนะครับการจัดงานก็ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้ากว่าปีอื่นๆนะครับขอเรียนเชิญนะครับวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับอยากเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปดูกันนะไปดูว่างานมะม่วงปีนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งช่วงหน้าผมจะกลับมาพูดคุยพูดถึงสวนมะม่วงนะขออนุญาตที่จะพูดถึงพอพูดถึงเรื่องมะม่วงแล้วเนี่ยขออนุญาตไปมาหลายที่นะสัปดาห์ที่ผ่านมาขออนุญาตพูดถึงสวนมะม่วงแห่งหนึ่งในอำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะกัลยาณิวัฒนาเป็นป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยจะมีการปลูกมะม่วงอย่างไรนะเป็นผลงานของคนเก่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันว่าเขามีจุดเด่นอะไรนะครับที่อยากจะมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการปลูกมะม่วงนะครับก็มีผลงานดีๆที่อยากจะนำเสนอผมเองมีโอกาสได้ติดตามงานนะครับในพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะกลับมาเมื่อวานไปที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาก็ไปเจอแปลงหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจเป็นแปลงมะม่วงนะครับของผู้ใหญ่นพรัตน์เด่นสอยดาวนะเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับที่บ้านจำหลวงนะครับตำบลจำหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับในภาพรวมนะมีพื้นที่การทำไม้ผลเนี่ยเขามีพื้นที่ไม้ผลประมาณ7ไร่ปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้จินหวงเขียวใหญ่แดงจักรพรรดิมีการปลูกพืชผักนะที่เป็นพืชหมุนเวียนเช่นมะเขือเปราะมะเขือยาวฟักทองญี่ปุ่นมีพื้นที่แนวกันชนและพื้นที่ปศุสัตว์นะมีการปลูกต้นไผ่เป็นแนวกันน้ำกันลมป้องกันการซ้อของหน้าดินพร้อมทำบ่อเลี้ยงปลาดุกนะเพื่อเพิ่มรายได้เป็นโปรตีนหลักสำคัญนะครับผู้ใหญ่นพรัตน์เนี่ยก็บอกว่าเขาบริหารจัดการในลักษณะที่เรียกว่าพืชไหนที่มีโอกาสนะครับเขาจะเล็งเอาพืชนั้นพืชไหนที่ทำแล้วอย่างนาข้าวเนี่ยถามว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเคยทำนาข้าวแต่ทำแล้วเขาบอกไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าเป็นนาออกแนวดินทรายนะครับแล้วก็ที่ติดริมน้ำเนี่ยเป็นดินทรายสูบน้ำใส่เท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยเลิกนะแต่เปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นแทนคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าเป็นมะม่วงเป็นพืชผักเป็นกิจกรรมปศุสัตว์จุดเด่นไฮไลท์ของมะม่วงที่นี่ด้วยความที่อยู่ตรงพื้นที่สูงนะครับเราก็มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเนี่ยทำให้มะม่วงสุกช้าเพราะฉะนั้นราคาที่เขาได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแดงจักรพรรดิหรือสายพันธุ์อื่นๆที่มีตลาดแล้วตลาดเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ฟังไปไกลถึงประเทศฮ่องกงฟิลิปปินส์นะมาเลย์นะไปถึงโน่นคุณผู้ฟังครับดูไบนะที่สามารถที่จะส่งออกได้ในลักษณะที่มีผู้ประกอบการมารับซื้อถึงนี้แต่แน่นอนครับมะม่วงที่นี่ต้องมีคุณภาพโดยผ่าน GAP นะครับมีการทำผลผลิตได้คุณภาพจุดที่น่ารักของผู้ใหญ่คนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่มะม่วงที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยมันจะมีมะม่วงบางผลที่เขาไม่ได้ห่อเขาก็จะให้เด็กๆในละแวกบ้านมาเก็บไปมาเรียนรู้ให้เห็นวิถีเกษตรแล้วเห็นแนวทางคุณฟังโอ้โหได้เข้าไปเนี่ยพูดคุยกับผู้ใหญ่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคือคุยแบบเต็มอิ่มเลยนะได้เห็นแนวคิดได้เห็นแนวทางต่างๆที่สามารถที่จะพัฒนาด้านการเกษตรได้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อนะสอบถามเข้าไปดูได้แต่ว่าไปยากหน่อยนะคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าไปยากหน่อยที่บ้านจำหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงท้ายรายการวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิงอำเภอบ้านไผ่
10: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตะหลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำ ำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
11: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสวทเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับชูชาติพุนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับวันนี้แน่นอนครับไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะครับวันนี้มากับสาวสวยสวยหรือเปล่าผมนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ตึ้มบอกมีไข่งามหรือแม่หลวงแล้ววันนี้เพราะว่าอยู่คนเดียว
1: ตึ้มมีแล้วอีน้อง
0: เพราะว่าอยู่คนเดียวไง
1: แอมสองสาว
0: อะแอมสองสาวนั่นเปิ้ล
1: สาวหนึ่งติดพระอิฐ
0: แอมแม่นแม่นแม่น
1: แอมสาวหนึ่งกำลังฟื้นฟูร่างกาย
0: แม่นแม่นแม่นถูกต้องถูกต้อง
1: คงดีวันดีคืน
0: อ่าดีวันดีคืน
1: ตึ้มได้ปากันนะ
0: ประมาณนั้น
1: ประ
0: มาณน
1: ั้นมันจะได้เจอกันละ
0: เ
1: จ้า
0: เป็นนายพ่อแม่หลวงอ
1: ่
0: ะต้องถามสองคนอ่ะเอาถามป้าต้อมก่อนป้าต้อมเป็นนายพ่ออ่ะพี่น้องประชาชนจะได้ครับทราบ
1: ป้าต้อมมาแน่ใจว่าออกลงมาหรือยังนะน้อง
0: เข้าห้องเข้าห้องพิเศษละจะย้ายออกจากห้องห้องไอซียู
1: มาอยู่ห้องธรรมดาพิเศษ
0: เออเขาก็นึกว่า
1: ธรรมดาพิเศษ
0: เขาก็นึกว่าหู
1: คือห้องพิเศษนั่นแหละ
0: เออก็ดีขึ้นดีขึ้นดีข
1: ึ้
0: น
1: แสดงว่าอาการดีขึ้น
0: แม่นอันนี้ชื่นใจชื่นใจฝากบอกFC ของป้าต้อมเลยนะว่าป้าต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้อาการดีขึ้นเยอะขนาดเลยนะครับแล้วก็แฮมเบอร์เมืองไก่ได้ปิ๊กบ้านได้ละนะขอบคุณจันดัก
1: ช่วงนี้เนาะอากาศมันอย่างว่าน่ะบดจะฮ้อนก็ฮ้อนขึ้นมาเนาะก็แม่หลวงนี่ตังประเดชเนาะก็ไปศึกษาดูงานกันก็เพิ่งกลับกันเมื่อวันที่22เนี่ยเนาะไปกัน6คันบัดเนาะประชาคมไปทำแผนไง
0: จ้า
1: ประชาคมสตรีแม่บ้านอสมก็ไปกันเนาะกลุ่มผู้นำทางนั้นไปก็ได้ความรู้ขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปเพชรบุรีพุ่นป้าหลวง
0: อือ
1: เปิ้นปาไปพอบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นทำอีหยังนะที่มันเกี่ยวกับว่าเป็นอาชีพอ่ะ
0: ทำอาชีพนะ
1: เขาก็ต้องเอามาพัฒนาแล้วมาปรับปรุงใจในส่วนดีของเปิ้ลซึ่งถ้าเอาไปทำเอาไปดูแล้วเรามาทำนี่สามารถทำได้นะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นการผ้าทำผ้ามัดย้อมเนี่ยโอ้เป็นดิม่วนเนาะไปทำตัวไปพอตัวเขาได้ความรู้ขนาดอ่ะ
0: ของเฮาก็มีเราเจอใหม่ก็มี
1: ก็แม่นแต่ว่าเปิ้ลจะสอนตัว
0: อ๋อมันจริงต้องบอกที่มันลายมันไม่ใช่เหมือนกันถ้ามัดย้อมนี่นะฝีมือของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีแบบมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมา
1: แต่จินตนาการของแต่ละคน
0: แม่นครับบางคนบางที่นี่ทำนี่ออกมานี่เป็นลายงามขนาดน
1: ั้
0: นนะครับบางคนก่อน
1: แม่หลวงนุ้ยก็ได้ทำเปิ้ลลงมือทำทุกคน
0: อ๋อดี
1: แล้วเปิ้ลก็แจกผ้าคนละผืนคนละผืนได้ทำกัน
0: ที่สำคัญที่ได้ดีมากกว่านั้นก็คือแม่หลวงไปมาป๊อบเนี่ยปิ๊กมาบ้านเมื่อก่อนก็สามารถเอามาถ่ายทอดทั้งคนอื่นได้ตัว
1: แม
0: ่
1: นแม่นเอามาถ่ายทอดวิธีการทำจะได้เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปโทรไปพอเปิ้ลโหเปิ้ลทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเปิ้ลเอาเกลือมาผสมอันเปิ้ลทำมีกันมีนวดด้วยนะไปแหมจุดหนึ่งเนาะตั้งที่แหลมพักเบียร์นั่นนะเปิ้ลสอนเกี่ยวกับเรื่องเปิ้ลอธิบายเรื่องเกลือเปิ้ลมีดอกเกล
0: ือ
1: แล้วเกลือเป็นเม็ดเกลือตะปูเกลือตัวแม่เฮาก็ไปเฮาก็ไปได้ความรู้บ้านเฮามันมีหน้าเกลืออย่างเปิ้นเน
0: า
1: ะ
0: แม่นจะมีแต่ทางหน้าเปิ้นมีอยู่
1: เจ้าหน้าเปิ้นก็เล่าประวัติความเป็นมาบ้านเปิ้น
0: ครับ
1: ว่าแต่ก่อนมันธุรกันดารจะได
0: ้
1: ถ้าบัดเดียวนี้มันมีความเจริญแล้วบัดเดียวนี้มันเป็นโอท็อปไปเลยสินค้าอย่างของเปิ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ด
0: ีเดี๋ยวนะแม่หลวงเฮามีความรู้สึกว่ากล้องมันมาแจ่มก็ว่าตาเฮาเริ่มมาดีแล้วบัดเดียวนี้นะมันเริ่มแบบลายคุยอยู่คุยอยู่
1: กล้องมันมาแจม
0: กล้องมันมาแจมมั้งก่อนเข้ากันนึกว่าตาเฮา
1: ฟังฟังไม่ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกว่าตาเฮาดีนะ
1: ถ้าเนี้ยเป็นหลอกต่ออะไรก
0: ันหลอกต่ออะไรอินเนอร์ก็ต้องบอกว่าอีดีละที่ไม่หลวงไปนะเดี๋ยววันหลังวันหน้านะมีโอกาสก็จะไปขอความรู้จากไม่หลวงแล้วไม่หลวงขอช่วยสอนกันเด้อมันเป็น
1: อันนี้โอ้ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วที่ทางเทศบาลตำบลประแดดโดยท่านนายกรุ่งปีชาปั่นแก้วเนาะเปิ้ลก็จัดสรรโครงการนี้ขึ้นมาเนาะเปิ้ลก็มันเป็นโครงการที่ดีอ
0: ่
1: ะไปนี่เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำเนาะเอามาพัฒนาบ้านเฮา
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องที่ได้ความแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ตัว
0: โซลาร์เซลล์เนี่ยสำคัญ
1: ไปดูต้นแบบของเปิ้ล
0: ค่าไฟเดี๋ยวมันนักนะ
1: ที่วัดเพลงอ่ะบ้านวัดเพลงอ่ะที่ตังลาดบุรีอ
0: ่
1: ะเอาไปโพของเปิ้ลเนาะเปิ้ลก็ทำได้เป็นต้นแบบนะเปิ้ลยาจัดดีอ่ะเขาก็ได้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะเจ้าโดยเฉพาะผู้นำไปโผล่เนี่ยเท่าใกล้เกี่ยวความรู้มาเนี่ย
0: มีสายเข้า
1: เอามาใช้กับบ้านเรา
0: แต่ว่าจะเขาจะห้ามตรงนี้ได้กว่าเนี่ย
1: โอ้โหนะเจ้า
0: สวัสดีครับผม
1: เสียง
0: ถ้า
1: ห้าม
0: ต
1: ัง
0: เพ
1: ย
0: ์ถ้าห้ามตังเพย์มันจะไม่ได้ยินเสียง
1: ได้ยินได้ชัด
0: ได้ยินก็เสียงผมนะ
1: ไม่ได้ออกอากาศ
0: จากไหนครับผม โอ้จากปลาแดนอ่ะกระเดี๋ยวอู้ไม่หลวงหนุ่ยเด้อ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าค่ะแม่นเป็นสาวนาเกลือมาเจ้านมนาข้าวสาวนาเกลือลืมห้องเพลงด่ะ
0: เออลืมห้องเพลงบ้านของพี่ทำนาทำนา
1: แน
0: ่
1: ๆเ
0: รา
1: ลืมไปขอห้องเพลงกู้กับเปิ้นตังปูนเน
0: า
1: ะเดี๋ยว
0: ต้องอยู่ไปต่างจังหวัด
1: พี่เก่งเดี๋ยวพี่เก่งเอาเสียงออกหน่อยเจ้า
0: เสียงมาละเสียงมาละ
1: เจ้า
2: เจ้า
1: ค่ะอันนี้โมอย่างเจ้าในตังประเดดนี่โมโฮแขกก้าฮะ
2: โมโฮกมาแล้ว
1: บ้านวังเนาะอันนี้มันเป็นชาววัง
0: กา
1: โอ้บ้านโมมานี่คือชาววังวังสิงคำ
0: วังสิงคำวังสิงคำ
1: เจ้า
2: เจ
1: ้
2: า
1: ก
2: ็อดีโน่ไปแอลมานี่นะ
1: มาได้แอลพี่ไปดูงานไปศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำ
0: ก็ตั้งแอลนะครับวิ
1: ่งพอมันไปมันก็ต้องรวดเนาะพักผ่อนเนาะเพราะมันเป็นเมืองชายหาด
2: เป็นอสมดีเยี่ยม
1: เจ้า
2: ไม่ยอมแพ้
1: เนี่ยแล้วอสมยอดเยี่ยมก็อยู่ข้างๆไม่หลวงนี่แหละเนี่ย
0: มาใกล้ๆแล้ว
2: นะล่ะเดี๋ยวไม่หลวงจะได้เปลี่ยนตัว
1: ฮะจะได้เปลี่ยนตัวนี
2: ่ไม่หลวงก็จะได้เปลี่ยนละ
1: เจ้าแต่ว่าคงไม่ได้เกินของป้าหลวงชาติอะป้าหลวงชาตินี่มันสุดยอดอยู่แล้ว
2: เจ้าป้าต้อมดีขึ้นหรือยัง
1: เจ้าย้ายห้องละย้ายห้องมาอยู่ห้องพิเศษละเจ้า
2: อ๋อป้าต้อมตึงหายโวยป้าต้อมมีหวานใจคอยดูแลอยู่แล้ว
1: แม่นคุณลุงเปิ้นมาห่างเปิ้นอยู่ตะกันตลอด
2: เจ้า
0: ขอบคุณจันนาครับผม
2: ป้าต้อมแข็งแรงเปิ้นไปเด้อสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอบคุณจันนาเจ้าอันนี้เปิ้นเป็น FC ตัวจริง
0: FC ตัวจริงเหรอโอ้ชื่นใจชื่นใจ
1: เปิ้นอยู่บ้านวัง
0: จริงๆเนี่ยเฮาฮู้อยู่แล้วว่ามีหลายๆคนฟังเฮาอยู่แต่ว่าเปิ้นบ่มีโอกาสได้โทรเข้ามาในรายการเนาะนะครับขอบคุณมาก
1: วันนี้ก็ม่วนงานสันเล้าได้บุญอิ่มอกอิ่มใจอัน
0: นี้เอาซื่อๆนะตึงวันนี่นะที่อยู่ได้นะอยู่ได้กับ FC หมู่นี้เนี่ยอันนี้เรื่องแต่ถ้าบ่มีท่านนี่
1: เฮาอยู่ได้เป็นกําลังใจให้หมู่
0: เ
1: ฮา
0: เปิ้นมาจ้างแล้วเปิ้นนี้เฮาแล้วเปิ้นดีทออกแล้ว
1: มาสายละ
0: มาน
2: ได้ลองมานแล
0: ้
2: วนะ
0: ได้
1: ลองมานไปละมานนึงแล้วเจ้าอันนี้สองมานแล้วเจ้า
0: ต้องเอาสตางค์ตบเสื้อด้วยเนี่ยมานี่
2: เนี่ยเพิ่งขายขนม
0: อย่าเพิ่งขายขนมอย่าเพิ่งขายตัวเน่า
1: เจ้า
2: อย่างขอขายข้าวจ้ะอันแต่ว่าอาทิตย์แล้วว่าจะโทรมาพอคนบ่มีคนโทรก็คิดว่าแห้งแล้วแน่นอน
0: เ
1: จ้า
2: แล้วก็อันดีใจตัวเจ้าก็ต้องเปิ้นได้ออกอยู่ห้องพิเศษแล้วเน
1: า
2: ะ
1: แม่นเจ้า
0: แม่นคร
1: ับ แม่นคร
2: ับแต่ก็ดีขึ้นมาหน้าเกิด
1: แม่นเจ้า
0: ครับ
2: เปิ้นดีเยี่ยมกรรมกับพี่บ้านเลย
1: อันนี้รู้ตั้งไปเยี่ยมละเข้าอยู่ห้องพิเศษละ
0: ครับขอบคุณจัดหน้าขอบคุณจัดหลาย
1: เจ้า
2: ลานก็หลวงอันฉันทรายอย่าไปลืมเด้อ
0: ครับ
2: เรื่องเป็ดนะ
1: อ๋อเป็ดกับ
0: ส่งตัวแทนไปละ
1: ไป
0: แล้วส่งตัวแทนไปแล้วเดี๋ยวเปิ้นจากปิ๊กมาอันที่ตัวแทนอันนี้นะดีเดี๋ยวข้าพเจ้าก่อนนะอันนี้เปิ้นจะเก็บทุกเม็ดเลยนะแล้วก็มาอู้นะครับมาบอกว่าเป็นจะใดประเดี๋ยวพี่ฝากเคยไปอู้ขึ้นกับพี่น้องประชาชนฟังแล้วว่าสนใจก็เพราะว่าสนใจถ้าสนใจนี่ส่งคนนี้ไปเพราะคนนี้เพิ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของการ
1: แสดงว่าอีพี่ปฏิติตามเรื่องเป็ดตลอด
0: แมนอันนี้ดีอันนี้ดีแต่อันนี้เรื่องดีแต่เราก็คิดจะทำแต่ตัวเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเขาได้
2: เพราะว่าโหแล้วว่าพ่อหลวงเปิ้นเก่ง
0: นี่ของ มันจะ
2: นั้นได้ดีเด่นต่อไปนี้แหม
1: ยอดเยี่ยม
2: แหม5ปีนี้ก็หวังว่าคงได้เป็ดเป็นหมื่น
0: น่ะ
1: นะ
0: ตู้สมพรปะ
2: ถ้าถึงยอดมาแล้วก็อาจจะระดับประเทศก็ได
1: ้ทําเดียวเฮาปากันไปเอาฟาร์มเป็ดป้าหลวงชาติกันเนาะ
0: ได้ไปดูมาแล้วแล้วก็เวิ้งน้ำที่จะเลี้ยงนี่นะไปพร้อมแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะความกว้างนี่ประมาณเฉพาะความยาวเนาะความยาวเนี่ยประมาณสัก 30-40 เมตรนี
1: ่
0: เนาะนะครับ
1: ก็อยากจะหำน้อยก็จะมีคณะท่านศึกษาดูงาน
0: ใช่ครับด้วยความ
1: ก็ยังเฮาไปพอบ้านเปิ้นนะหำน้อยเปิ้นก็จะมาพอบ้านเฮา
2: ใช
1: ่แม่นมันเป็นเรื่องปกติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
0: ได้โอเคขอบคุณจันนา
1: ขอบคุณจันนาเจ้า
2: ได้ยินแล้วก็สนใจเฮือนป ก็หลวงตี้อันที่นี่ว่าเออหันเปิ้นได้หันได้นี่เนาะก็คิดว่าถ้าจะเอาเป็ดมาเลี้ยงนี
1: ่เอาเป็ดเสริมเข้าไปแหมน้อยเน
2: า
1: ะ
2: มันก็จะได้โกเก่าแล้วจะไปลืมเนาะ5ปีนี่นะเอารางวัลมาฮื้อได้แล้วก็มันฮื้อได้ฮื้อได้เป็ดเป็ด10,000เนาะ
1: เจ้าสมพรตายแม่
0: โอเคครับผม
1: ขอบคุณแม่นักๆเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าน
0: ะ
1: แล้วจำเปิ้นได้ก็เปิ้นอยู่บ่ต่างใดเนี่ย
0: เปิ้นอยู่ทางไหนอ่ะอยู่ทางอัน
1: แม่แตงก
0: ็เออแม่แตงแม่ริมแม่นองก็น้องบ่ใช่ดอกสะเก็ดนะ
1: แต่ก็จำเสียงเปิ้นได้อยู่คุณ
0: หรือว่าสัมพเนตรหมูอันแล้ว
1: เนี่ยสรุปเคยคือพ่อหลวงเนี่ยเลี้ยงเป็ดเป็นต้นแบบ
0: เออแต่อันนี้เขาจะเอาแต่อันนี้เอาแต่เดี๋ยวนี้เขากำลังหาสตางค์ซื้ออยู่ตัว3ปันนี่นะนะแล้วเขาจะมาออกลูกออก
1: เอาไปเลี้ยงตังสันทรายแล้วเดี๋ยวมาเผยเพศตังประแดด
0: ตะกี้เขาบอกว่าอันอย่างก็กล้องบดีแต่ไม่ใช่ไฟมาเปิด
1: มาได้นี่แจ้งลึงแล้วเนอะอันตีห้องส่งนี่นะเจ้า
0: เป็นว่าไฟมาเปิด
1: รู้สึกจะแจ้ง
0: ดำคุมมุมคิมีมเนี่ย
1: อันนี้เป็นเปิดหน่วยเดียวนะ
0: ดำคิมีขโมย
1: เออบัดเดียวนี่รู้สึกว่าเป่งลึง
0: เออเอาวันนี้มีข่าวฝากด้วยอ่ะพูดว่าจะอะไรวันนี
1: ้ข่าวฝากวันนี้เกี่ยวกับเรื่องงาน
0: งานเนี่ยก็งานดนตรีกัน
1: งานละนะซอฟต์พาวเวอร์มิวสิก
0: ซอฟต์พาวเวอร์มิวสิก
1: เออนั่นแหละ
0: คุณว่าจะได้ว่ามา
1: ว่าเถอะหมดงานสันเล้า
0: หมดงานสันเล้า
1: โอ้เชียงใหม่เฮาบ่ใช่ว่าอันหน้าฝนแล้วถ้าจะมามีอย่างก้านี่มันใจเน้อพระหลวงชาติมันมีงานติ๊กๆเอาว่ามา
0: FC ถามบอกว่าอันแหมห้องนึงเนี่ยบ่มีไมค์แม่นก่อนี่หรอแหมห้องนึงวันนี้น้องยุ้ยบ่มาครับน้องยุ้ยไปต่างจังหวัดแต่วันนี้ก็เลยอยู่เฮาอยู่2คนเนี่ย
1: เจ้าน
0: ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่หลวงใกล้เฮาเบื่อเฮาก็ย้ายอยู่ห้องปูนก็ได
1: ้เป็นยาฮื้อน้องเก่งสแตนบายฮั่นน่ะดีแล้วเป็นลักที่ฮั่น
0: เฮาเห็นว่าเฮานั่งคนเดียว
1: แต่ว่ามันมีแฟนคลับเฮาเปิ้นโทรมา
0: ครับ
1: เนาะจะได้ยกไมค์ได้ยกเอาเสียงออกอากาศได
0: ้
1: เจ้าควบคุมทางปูนนะเจ้าเป็นงานเกี่ยวกับดนตรีอ่ะนะดนตรีคนล้านนาสู่สากลเสียงกลองสะบัดชัยเสียงดนตรีล้านนาโอ้ที่จะม่วนนะเพิ่นบอกว่าเตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์เนาะพลังดนตรีคนละนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินชื่อดังก็คือมีวง SL Music และมีคุณอ้อมรัตนางตุยมาห่วง
0: วันนี้คุณอ้อมกับมา
1: แล้วก็วงลูกรุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกชัด
0: โอ้
1: มาสัมภาษณ์มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากล
0: เดี๋ยวพลังคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าไปแอลได้ก่อน
1: ได้ค่ะปั้นบอกว่าชมฟรีเนอะงานนี้นะเหมือนมีเก็บตังเนอะฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็คือสิ้นเดือนพอดีสี่โมงแรงจนถึง1 ทุ่มนะเจ้าหน้าลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็มาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันนะเจ้าวันที่31นะเจ้า
0: ไปเห็นเวทีมาหรือยังหันหรือยัง
1: โอ้ยิ่งใหญ
0: ่โอ้ต้องงามขนาดนะ
1: ยิ่งใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าถ้าเป็นเซ็นทรัลเนี่ยเขายอมภาพอย่างหนึ่งก็คือเ
1: ป็นจัดใหญ่
0: เป็นจัดแต่จัดแต่เนาะแล้วก็คือเปิ้นท้องไงจัดแบบภาษาได้สตางค
1: ์แม่น
0: นะต้นคริสต์มงคริสต์มาสอ่ะคิดดูเอาไม้ไผ่เนี่ยทำต้นคริสต์มาสใหญ่หรือเปิ้นหมดในประเทศไทยมีใครทำใหญ่ขนาดนี้โดยใจ
1: ไม่ไผ่ไปเซอร์เวย์มาแล้ว
0: ไปดูมาแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: จ้า
0: แล้วก็เวทีเมืองนี่ก็เมืองไปพอแล้วนะ
1: ทำเปิ้ลเข้ากับบรรยากาศไง
0: แม่นครับถูกต้อง
1: ก็ต้องบอกว่าศิลปินล้านนาหรอ
0: วันนั้นก็ไปใส่คันดองมาละ
1: เออแล้วเป็นได
0: โอ้
1: คนหน้าคนหลาย
0: โอ้โหคนหน้าคนหน้าคนหน้า
1: อ
0: ันคนใส่กันดอกอันนั่งอยู่แล้วแต่ที่นั่งไปกว่านั้นคือคนที่กินข้าวนะที่ขายครัวฮะนะป
1: ้
0: า
1: แม่กา
0: เออเฮาดุ่มข้าวรู
1: ้
0: ว่าเออเจ้ามาเด้อกินทั้งนอก
1: ห
0: รือไ
1: ปเศรษฐกิจเจ้ามาเติบ
0: เพราะว่าเขาเข้ามาถึง
1: เปิ้นก่อเอี้ย
0: เออเขาเข้ามาถึง
1: เออนั่นน่ะปล่อยเปิ้นเนาะมันไม่ใช่ว่ามีตึงวัน
0: ครับ
1: ปีไหนมันมีเตื้องเนาะก็ยังงานดนตรีตะกี้ที่เฮาอู้ไปน่ะเปิ้นก็ไม่ได้จัดตึงวันเนี่ยเปิ้นมาจัดเนี่ยเปิ้นก็เลยจัดให้มันยิ่งใหญ่ไปเลย
0: แม่น
1: แล้วก็ฟรีตัว
0: เอลได้ตัว
1: น่าน่าม
0: ันเสี่ยงเงินเสี่ยงทองนะ
1: แม่นแม่น
0: เสี่ยงราคาน้ำมันลดมา
1: อันนี้มันใกล้บ้านของแม่หลวงนุ้ยนี่เดี๋ยวจะไปเอลพอ
0: ของผมนี่ก็ใกล้นะใกล้น้อยเดียวอะนะครับถ้ามาทางเส้น
1: อ้อมตังไม่หิดน
0: แม่น
1: อ้อมเมือง
0: ถ้ามันไปมาเส้นอ้อมเมืองนี่คำเดียวเพราะมันแบบมีไฟเขียวไฟแดงเลยคือตียาวมาเลย
1: แม่น
0: ถึงแอร์พอร์ตทันท
1: ี
0: แล้วก็แหมงานนึงต้องบอกไว้เตียวขึ้นดอยวันที่30ที่ถึงนี
1: ้30แล้วแต่ว่างานดนตรีมี31
0: ใช่วันที่31มี
1: แต่ป้าเตียวป้าเตียวขึ้นดอยกับป้าเตียวกับคันแมลง
0: แม่นครับแมลงมาคร
1: ับ แมลง30แม่นก
0: ่อแม่นครับแม่นครับ
1: เออกระเจ้าพอดีกับปีกมา30 31มาพอดนตรีกัน
0: แม่น
1: ๆเออเนี่ยม่วน2งานเลยวันงานแรกเอาบุญก่อนได้บุญไปงานบุญวันที่30
0: แล้วก็มาม่วนกันวันที่31
1: แล้ววันนี้ก็เป็นงานบุญเหมือนกันแม่หลวงนุ้ยไปเลี้ยงโรงทานมาวันนี้ถึงว่าแบบแปลกใจน้องนุ่งเสื้อขาวมาเพราะว่าวัดประเดชเพิ่นมีพิธีไหว้ครูประจำปีโอ้คนนักแต่นักว่าวัดประเดชโรงทานก็แน่นหนาขนาดแม่หลวงก็ไปเลี้ยงไปเปิ้นเพราะกิจประซ้ำประเสียงกับข้าวกับปลามีนักขนาดจะกินในอย่างมีมดสปะอย่างนะเจ้า
0: ตะกี้ขับรถมา
1: ที่วัดประเดช
0: ที่อันไอ้อย่างขอเนี่ยที่ศูนย์ก่อนถึงสี่แยกอันแสงตะวันเนี่ยทางขวามือน่ะเป็นห้างไอ้อย่างขอ
1: สี่แยกแสงตะวัน
0: แม่นๆจะมีห้าง
1: พันทิพย
0: ์เออพันทิพย์พันทิพย์
1: พันทิพย์พลาซ่า
0: จำชื่อก็ไม่ได้เปิ้ลกำลังแต่งคันไดอยู่ตะกี้แต่งคันไดเป็นสีเป็นสันสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีอย่างเขาว่าเอ๊ะมีงานอะไรอย่างในไอ้เนาะ
1: มันแปลงคันได
0: เออแปลงที่คันไดแปลงเปิ้ลแต่งสถานที่เนาะที่โคเรกก็เช่นเดียวกันที่โคเรกก็เอาจ้องเอาอย่างมาเต็มฮะก็งานอะไรอย่าง
1: ตอนรับนักท่องเที่ยวสักอย่างนะ
0: เป็นว่าเป็นงานเชียงใหม่พรายมันวันปี2026เนี่ยนะครับเพื่อก็จะมีขบวนพาเหรดกันเนาะวันไหนนี่เดี๋ยวมาแจ้งทราบกันนะครับเพื่อก็จะเฉลิมเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลที่ทำทุกปีอยู่แล้วนะครับก็จะมีกลุ่มLGBTQ นะรวมไปถึงกลุ่มโอแบบโอเยอะแยะมากมายสวยงามมากมายนะครับมาแอลดูได้นะครับผมก็ไปแอลอยู่นะเคยไปเตื้อสองเตื้อเนี่ยนะครับจัดม่วนนะครับ
1: มันประเด็นนี้มีงานตลอดเนอะ
0: มีงานตลอดบ่เว้นครับบ่ได้พักครับ

0: ต่ต้องคุณต้องไปอัปเดตก่อนนะ
1: อั
0: ปเดตให้คำว่าไทยช่วยไทยพัดขึ้นมาก่อน
1: บ่อัปบ่ได้เด
0: ้อบ่อัปบ่ได้ต้องอัปก่อนนะอัปก่อนคือไทยช่วยไทยขึ้นมาก่อนนะครับดูในแอปเป่าตังเฮานั่นน่ะนะครับแล้วก็บ่ต้องกลัวว่าจะลงประตานเพราะเปิ้นเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง29
1: เจ้า
0: คร
1: ับ
0: นอนหลายวันอยู่นะครับต้องฟัง
1: วันแรกมันให้จะคนนักอยู
0: ่แม่นครับ
1: ลูกกัน
0: แม่นครับ
1: เผื่อแอบลมรอต้องรอเมินหน่อย
0: ผมจะรอดึกๆผมลงดึกๆปุ่น
1: เอาดึกๆเน
0: า
1: ะ
0: เอาดึกๆปุ่นทุกคนหลับกันไปแล้วนะนั่นประมาณนะ
1: อยู่บนเก้าไม้อ่ะ
0: อยู่บนเก้าไม้สัญญาณมันจะดีหน่อย
1: แต่กี้เฮาอู้เรื่องงานบ้านมาเฮา
0: อ่ะ
1: มันมีแหมงานนึงเน
0: า
1: ะงานวันมะม่วง
0: แม่ก็เนี่ยได้ยินมาวันไหน
1: เนี่ยงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ครั้งที่15เนี่ยปี2569ปีนี
0: ้มะม่วงเบาเนี่ย
1: ปั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10เนี่ย
0: 8ถึง10เดือนหน้าเดือ
1: นหน้าเนี่ยโอ้เนี่ยอันนี้บอกล่วงหน้าเลยเพื่อว่าทุกท่านจะได้เตรียมการวางแผนในการมาแอลปั้นจัดที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ด้านหลังห้างกะปั้นหลวงที่เก่าฮะนะที่เพิ่นเคยจัดนะแถวๆอย่างก็หน่วยงานของกาชาดอะสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นอยู่ฮะเนาะมันใกล้กับฮะนะเปิ้นจัดที่เคยจัดคู่ปีฮะนะหลังฮะนะหลังศูนย์ราชการฮะนะบริเวณนั้นน่ะเจ้าไปแอวกันเนอม่วนเนอเพราะว่าไม่หลวงเคยไปแอวปีแล้วล่ะปีแล้วก็จัดม่วนเปิ้นจัดนะโอ้มีสปะของขายของกินมีมดของฝากของเป็นเสื้อเป็นผ้าพื้นเมืองมีมดทุกอย่างหลายๆอย่างเลยเจ้าแล้วมันเพิ่นได้จะเอามาม่วงแปรรูปมาตวยเนาะแล้วก็เพราะว่ามะม่วงปีนี้มันก็จะว่าแปลงก็บ่แปลงนะถูกก็ถูกนอกจะว่าไปนะมันเปิ้นคงจะทําเป็นแปรรูปไม่หรอกเคยไปซื้อมะม่วงอ่ะโอ้อันพันอย่างก็ที่มันฟ้าลั่นเนาะแล้วก็ที่มันหนุ่ยใหญ่ๆน่ะต้นหอมพันอย่างจักรพรรดิกะมันก็มันแก่นใหญ่ขนาดปะหลวงแต่มันลํานะแก่นนี่กินได้เป็น 4-5 คนบ่
0: เบอร์ไปละ
1: เออแต่นะมันแก่นหลวงอ่ะมันใหญ่อ่ะมันหลวงอ่ะมันใหญ่อ่ะแบบม่วงยากน่ะ
0: โอ้เฮาก็หันสักคําดัก
1: อ๋อพอเติ้อมาโชว์มาอวดกันเพิ่นมีการประกวดตวยลูก
0: บ่ฟักหม่นก้ามันจะบ่ม่วง
1: ก้าเออบ่ม่วงเพิ่นๆมาประกวดกันโตยไปแอวเติ้อไปพ่อเติ้อม่วนงานสันเล้า
0: แต่งพันธุกรรมนี่อันใหญ่เนาะ
1: ไปพ่อเติ้อมันม่วนมันไปแอวพ่อหันมาละมา
0: อ่ะละครั้งช่วย
1: มัน
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีเจ้าม
2: ะม่วงที่อู้นั่นนะ
0: ครับผม
2: ไอ้ที่มะม่วงที่อู้นะ
1: เจ้า
2: เป็นมะม่วงเขียวใหญ่อ่ะจะยิ่ง
0: มะม่วงเขียวใหญ่
1: เขียวใหญ่แล้วมันมีพันธุ์นึงนะมันเป็นพันธุ์อย่างที่
2: มะม่วงเขียวใหญ่อ่ะ
1: เออล่ามสีมะม่วงน่ะสีม่วงแก่นใหญ่ๆนะมะม่วงเขียวใหญ่น่ะกะ
2: มะม่วงเขียวใหญ่ได้นะครับ
1: เจ้าโอ้อันนี้ปกติลากฟังเฮาอยู่นะเนี่ย
0: มะม่วงเขียวใหญ่
1: เนี่ยแฟนรายการนี่ลากฟังอยู่
0: เออ
1: ม
0: าแล้วแต่เพิ่นว่ากลัวเฮาโอ้มันใหญ่แต่แล้วนะพ่อนะ
1: ใหญ่แต่อ๋อก็รู้ว่าแกนนึงกินได้หมูกี่โคนบ่นะ
0: โอ้เฮาก็ว่าแม่หลวงมันโวก้า
1: อ
0: ีเนาะ
1: แกนใหญ่แกนหลวง
0: เขียวใหญ่อีเน
1: า
0: ะขอบคุณจนักเด้ออ้ายเด้อมีตังใด
1: น้อยจะมีพัน
0: ชื่อเสียงด
1: ีน้อยจะมีพันไปเขียวน้อย
0: เขียวน้อยแกนน้อยเป็นม่วงเบากะอ่ะอันนี้มาข่าวฝากกันแล้วจริงๆไม่ใช่ข่าวฝากนะเป็นข่าวที่สำคัญมากๆเลย
1: เรื่อง
0: กำหนดการนะครับพิธีสมโภชน้ำสงฆ์แล้วก็และผ้าไตรพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริยาของพระบรมราชินีของเราด้วยนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายน2569นะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชาระหว่างวันที่25จนถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารนะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่25นะครับวันศุกร์ที่เดี๋ยวเนี่ยวันจันทร์ที่25ถึงวันศุกร์ที่29เน
1: า
0: ะนะครับก็จะมีตั้งแต่การจัดขบวนเครื่องสักการะเนาะเกี่ยวกับเรื่องการทำถวายพระพิธีสมโภชเนาะน้ำสงฆ์แล้วก็พระไตรพระราชทานนะครับส่วนในวันที่30นะครับมีการเชิญน้ำสงฆ์แล้วก็พระใจพระราชทานไปสู่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะรวมไปถึงกิจกรรมไหว้สาปรมีพระบรม มาท่าดอยสุเทพนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนาะที่เตียวขึ้นดอยเนาะนะครับก็ทางผู้ว่าราชการเชียงใหม่เพิ่งกับเป็นประธานในพิธีตัวนะครับแล้วก็ส่วนในวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนะครับก็มีเป็นพิธีสักการะบวงสรวงนะครับพระบรมธาตุนะครับดอยสุเทพนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงนู่นเลย 10:30 นี่ก็จะเริ่มพิธีสมโภชแม่นครับแม่นครับ
1: เจ้าเปิ้นก็บอกว่าแม่นครับ

0: ก่อนเปิ้ลบอกว่ากำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็การแต่งกายนะครับการแต่งกายข้าราชการพลเรือนนะครับชุดปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกนะครับข้าราชการทหารตำรวจนะครับแล้วก็ชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับพร้อมกระบี่ถุงมือนะครับไม่สวมหมวกนะครับประชาชนคณะสถาชุดพื้นเมืองโทนสีขาวนะยังไม่หลวงนี่ได้เลยนะยังไม่หลวงนี่ได้เลยผมว่าผมต้องไปสักรอบนึง
1: ไปดีนะ
0: ครับแต่ว่าวันที่3เนี่ยหลายๆอำเภอเพิ่งจะจัดงาน
1: ป
0: ี
1: หน
0: ึ
1: ่งเพิ่งจัดเตื้อง
0: แม่นครับแม่นครับส่วนในวันที่3เนาะเป็นวันเฉลิมเนี่ยก็น่าจะหลายๆที่นะหลายๆพื้นที่ก็จะจัดเหมือนกัน
1: จัดกิจกรรม
0: นะครับก็คอยติดตามกันละกันนะครับแล้วก็ทางสวทเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะไปเนาะนะคร
1: ับ ตะกี้ว่าวันมะม่วง8ถึงยัง10เนาะแต่แม่หลวงบอกมิถุนายนนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้ววันทุเรียนเหรอวันทุเรียนได้ผ่านไปแล้วมั้งอ๋อเขาได้กินแล้วหรอทุเรียนอ่ะแต่เขียวใหญ่นี่มันเขาจะต้องกินให้ได้
1: ไปกินแล้วไปงานวันมะม่วงนะมันต้องมีหลากหลายพันปลวงม
0: ัน
1: จะน่าขนาดนะ
0: เขาจะใส่เสื้อสีเหลืองไปมันเข้ากับมะม่วง
1: น้ำดอกไม้เอ้ยเนาะเพชรบ้านลาดเนาะแต่เขาชอบกินเพชรบ้านลาดกินกันน้ำพริกน้ำอ้อยโอ้ยลำอูแล้วก็ส้มปาก
0: อูแล้วก็ส้มปากแต่ที่แน่ๆเนาะวันฮือนี่เตรียมตัวนะครับลงทะเบียนนะลงทะเบียนเพิ่นบอกว่าคนที่จะไรเหรอคนที่มีบัตรอยู่ก่อนแล้วเนี่ย
1: เจ้า
0: ชื่อมันต้องมีฮั่นล่ะนะครับชื่อมันต้องมีฮั่นแล้ว
1: แต่
0: ว่า
1: ต้องไปอัพอยู
0: ่แต่ต้องไปอัพอยู่แล้วก็คนที่จะลงใหม่ก็สามารถลงได
1: ้
0: นะครับลงได้เลยเนาะบางทีเนี่ยการคัดกรองต่างๆเนี่ยบางทีมันแบบคือจะว่าไปแล้วก็ทุกคนก็ใครได้เหมือนกันหมดนะนะครับแต่ว่าเขาแค่เปิดโอกาสให้กับคนที่บะหมี่แท้ๆไม่หลวงเนาะหมูจะอ้วนยังไง
1: ใช่
0: เนาะเฮาถึงฮู้ล่ะในชุมชนเฮาเนี่ยคนไหนที่แบบบะหมี่แท้ๆอ่ะเหมือนจะว่ายังไม่หลวงเนี่ยมาขอบัตรอัน
1: อย่างก็ได้ได้บัตรคนจนนะ
0: เออบ่ได้
1: ตรวจสอบก้า
0: เออบ่ได
1: ้เลข13ลักมันก็ฮู้หมดแล้วว่าทรัพย์สินอย่างเฮามีอันอย่างยังได้
0: บ้านเนี่ยก็วัดเนี่ยแล้วมาขออันบัตรอันสวัสดิการเนี่ยไผไปฮื้อเน
1: าะฟังว่าแล้วบ้านเนี่ยก็วัด
0: เออแม่นพ่อประตูฮะเอ็นดูขโมยอ่ะถ้าอีกเข้าบ้านไม่หลวงนะตกมานี่คอหักตายมาสูงปะท้อเอานึกว่าประตูอันกงสุลอเมริกาน้อยใหญ่ปะท
1: ้ออันนี้ก็เวอร์เนอะคุณฟังพ่อหลวงนี่มันขี้โม้นะ
0: แม่มาโม้เอาไปหันมาแล้วไอ้หรอเขาว่าไม่ไหนบ้านไม่หลวงไงเนาะไม่หลวงกันเนี่ยบ้านเดียวนี่เนาะโอ้อันนี้บ้านขายนี่เนาะอ่อยของวัดนี่เนาะ
1: มันต้องกันไว้ก่อนกัน
0: แ
1: ต่เอาไปล่ำอยู่บ้านอยู่จองเนาะ
0: เออ
1: น่า
0: เอาดึงบ่ลากครัวบ้านมันหลวงครัวโตมาขอหักตาย
1: ก่อนจะลากขึ้นซองมาเพิ่งเห็นมากล้องวงจรมีโกยมีในกลุ่ม
0: มีงานอย่างแหบว่ามา
1: เออมันมีงานแถมงานนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเปิ้นฮ้องว่ากล้วยไม้
0: อ
1: ่ะเปิ้นจัดตีวันนั้นไม่หลวงหันแวบๆนะ
0: ที่ไหนว่ามา
1: เปิ้นจัดที่สวนสิริกิติ์อ่ะ
0: ส่วนซีรีส์กีดที่ไม่ลี
1: ไ
0: ม่แตก
1: ก็ได้ลองไปดูแล้วแม่น
0: กา
1: เจ้า
0: ว่ามา
1: ก็วันนั้นหัน
0: ไปแบบเปิ้ลก็ยังมีอยู่แล้วมั้งใช่ค่ะเปิ้ลมีตลอด
1: เปิ้ลจะจัดช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนนี่แหละแล้วเฮาถึงบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมมานักขนาดเลยอ่ะเออแต่ละเดือนนี่นะเปิ้ลเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ
0: ครับ
1: เออในพระหลวงลงเสิร์ชไปดูหรอมันมีเด้อไม่หลวงเจอวันนั้นน่ะอ่านแวบๆผ่านตากรรมนะว่าโอ้โหนอกจากวันมะม่วงยังมีวันเกี่ยวกับงานกล้วยไม้แห่งการที่สวนสิริกิติ
0: ์
1: เนี่ยปั้นจัดกิจกรรมกันนะเขาถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าหน้าฝนนี่ที่จริง
0: แต่ว่าที่สวนสิริกิติ์ต้องบอกอย่างนี้คือถึงแม้ว่าจะมีงานอย่างกันแล้วแต่เนี่ยก็สามารถไปแอลได
1: ้แอลได้
0: ตอนที่เขาไปแอลแทบจะดึงวันอยู่แล้วเนาะเพราะมีไว้บริการอยู่แล้วนะไปเตียวที่อันสะพานพระท้องสะพานก็ว่าอย่างทางเดินกัน
1: แม่นแม่น
0: ทางเดินที่อันสวนสิริกิติ์เนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้คือจะเป็นทางเดินที่ปุ้งเข้าไปในป่าโคอ่ะเนาะอยู่บนป่าคือสามารถมองเห็นแบบโอ้รอบทาง
1: สกายวอล์กอ่ะ
0: เออสกายวอล์กนะกระสมชื่อสกายวอล์กนะมองเห็นรอบทิศทางเลย
1: ใช่ไปเอาได
0: ้
1: ตอนนั้นไม่หลวงไปร่วมกับละอ่อนคณะของเทศบาลป่าแดดศูนย์พัฒนาครอบครัวของป่าแดดนะเปิ้นปาละอ่อนไปศึกษาดูงานก็เป็นสิ่งที่ดีนะละอ่อนก็ได้ไปรับรู้เรื่องธรรมชาติเนาะเกี่ยวกับต้นไม้พันไม้อย่างเงี้ยเออได้ความรู้แล้วก็ไปที่ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเพ้นกระเป๋าผ้านะเออเนี่ยเอาก็ว่าเออไปเอลจีบ่ต้องไปไกลก็ได
0: ้
1: หมอกบ้านเฮาเนี่ยมันมีสิ่งอย่างที่ดีๆคือละอ่อนได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่นักขนาดนะ
0: เนี่ยใส่ไม่ลืม
1: ก็บ่ใช่เฮาก็คือกับเฮาก็ต้องว่าเชียงใหม่เฮาเนี่ยเฮาต้องศึกษาว่ามันมีที่ไหนพ้องอย่างใดเพื่อนฝูงเจ้าหมู่เฮาเนาะเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเฮาจะได้อู้ได้ไง
0: วันนั้น
1: เวลาเพิ่นมาอ่ะเฮาได้แนะนําได
0: ้วันนั้นเฮาถามเพื่อนเหรอเฮาว่ากิ่งเขาแอลทั่วบนอากาศเชียงใหม
1: ่เออเชียงใหม่นี่มีนักนะ
0: แล้วเพื่อนว่าได้อู้ก
1: ่อ
0: ห้ามใช่ตั้งใจจะแอลเชียงใหม่ตั้งใจแอลมุนเอออ้ําเน
1: า
0: ะอู้กัน
1: นะเออบ้านตัวเก่าค่อยก่อน
0: เอออ้ําเนาะอู้กัน
1: บ้านตัวเก่ามันค่อยก่อนเนาะ
0: อ่ะมาถึงไทยช่วยไทยสำหรับร้านค้าอันนี้เขาประชาชนเนี่ยเอาหูอยู่แล้ว
1: ร้านค้าก็ต้องลงทะเบียน
0: ร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนนะเปิ้ลบอกว่าอย่างนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่นะลงทะเบียนร้านค้าเดิมใหม
1: ่เจ้าน
0: ะเปิ้ลบอกว่าอย่างนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดนะครับสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่15นะจนถึงวันที่30กันยาพุ่นเลยนะนะครับส่วนร้านค้าที่ยังบอกเกินเข้าร่วมโครงการเลยเนี่ยนะสามารถลงทะเบียนนะครับผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนะครับยังสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได
1: ้
0: นะวันนี้เป็นว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะคอยติดตามข่าวกันผมเชื่อว่านะพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเนาะร้านรวงต่างๆเนี่ยจะรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวอันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุน
1: ร้านค้าก็ต้องเตรียมตัวเนอร์เรื่องเกี่ยวกับไปลงทะเบียนนะ
0: แน
1: ่นเดี๋ยวท่านจะพลาด
0: เ
1: คยมีเนอร์รอบแล้วนี่มีคนพลาดนะมาได้สักกรรม
0: จ้า
1: เออคิดว่าตัวเก่าลงทะเบียนแล้วคือบ่ได้อัปเดตอย่างเงี้ยกะเออเพิ่นคืออัปเดตไงถ้าบ่อัปเดตก็เลยพลาดบ่ได้สักกรรมก็นึกว่าจูขี้เก่านั่นน่ะอ่ะเอาทั้งได้มันทั้งมีอยู่แล้วอย่าบ่ใจนะเจ้า
0: ครับ
1: เออเนี่ย
0: หันข่าวที่กรุงเทพก่อนที่รถไฟจนรถปกตินะ
1: รถทัวร์หรือเปล่า
0: บ่เดี๋ยวนี้เฮาก็หันคลิปตลอดเลยตั้งแต่ข่าวนั้นออกมานะคือแต่ก่อนเนี่ยเฮาก็บ่ได้สนใจเฮาคิดว่าเออมันปลอดภัยเนาะมันคิดว่ามันแบบมีเรื่องมีราวอย่างสักอย่างจวบจนว่ามาเกิดเหตุในวันนั้นเกิดขึ้นเอาตั้งแต่ฮั่นพอมีข่าวการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นในครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาละคราวนี้เป็นประเด็นละเปิ้นว่างัวหายอันนี้งัวหายแท้นะอันนี้พ่อมีคนเสียชีวิตก็จำเป็นต้องทำอยู่แล้วนะจำเป็นต้องทำคือเรื่องของเรื่องคือบัจจัยแค่จังหวัดที่กรุงเทพอย่างเดียวนะ
1: เจ้าที่อื่นตัว
0: ที่อื่นตัวนะเพราะฉะนั้นน่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับจะไม่ลืมนะบ้านเฮาก็มีเชียงใหม่เองก็มีสถานีรถไฟเน
1: า
0: ะช่วงที่รถไฟจะผ่านเนาะอย่างเช่นแยกอย่างก้อที่มา
1: ทางสารปีเนี่ยนะขนาดนะ
0: ทางสารปี
1: เส้นเนี
0: ่
1: ย
0: แยกที่จะมาตังอันการสับคอยนี่ก็มี
1: แ
0: หมนะมีตังตังแพะตังป่าหั่นก็มีแหมเนาะมีหลายที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เปิ้นฮ้องว่าบ่แหกกฎเปิ้นอ่ะ
1: บางทีเฮาตัวเฮาเองเฮาก็เคยข้ามเนาะเฮามันเสี่ยวเฮ้ยบ่ก้องเฮาจะข้าวต้องฟังบ่ก้องถึงตัดรางรถไฟตัดที่ว่ารถจะต้องผ่านนะจะพาต้องข้ามมาเลนเพมันก
0: ็
1: เนี่ยตั้งสายสระปีเนี่ยไม่หลวงไปบ่อยเนาะตั้งที่เปลี่ยนถนนเรียบรางรถไฟอ่ะเออนั่นนะพ่อหลวงมีเจ้าหลายจู๊เน
0: า
1: ะ
0: แต่ของเฮาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยเหตุผลว่ามันบัดสามารถที่จะ
1: มีเลกัน
0: ชะแวบออกได้เออมันบัดสามารถชะแวบได้มันก็แต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันสามารถชะแวบออกต่างข้างได้ไงเขาก็เลยจะชะแวบออกไปชะแวบไปว่าอย่าง
1: แวบก็คือแวบกําเดียวเลยค่ะเออสลับ
0: เ
1: ข้ามา
0: หน่อยแวบเข้ามาหน่อย
1: ลัด
0: ออกไป
1: ลัดท่านน่ะค่ะแวบเนี่ย
0: เปิ้นเอาไม้ลงแล้วก็ยังจะลู่ไปอยู่นะ
1: ครับ
0: สุดท้
1: ายอันนี้บ่ดีฝืนนี่บ่ดี
0: บ่ดี
1: ถ้าเปิ้นเอาไม้ลงแล้วเฮาหยุดเลย
0: เหมือนกับแยกนวราชตะกี้นะสะพานนวราชนะ
1: เจ้า
0: ข้าพเจ้าก็ยังมากําลังขับรถปกติแหละเนาะเสร็จเรียบร้อยไฟแดงแล้วแต่รถมันยังติดพันยังลวดมาแหมก็เกือบชนกันกะนะอันตะปูเปิดไฟเขียวแล้วไงเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องฟังครับยิ่งเชียงใหม่เนี่ยมันต้องฟังนะครับมันต้องฟังแต่ว่าบ่ใช่ว่าขับเติบเตยขับรถโอ้โหขับรถคันเป็น 3-4 ล้านนะครับได้ประมาณ20อีนะ
1: ก็ได้ยินข่าวนะ
0: เก็บไ
1: ว้
0: เติมเอารถทีออกมาดีกว่า
1: ก็ได้ยินข่าวบ้านเฮาอ่ะเมื่อเหมือนมันเนี่ยก็ได้ยินข่าวอยู
0: ่
1: ที่ว่าอันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตัดหน้ารถไฟอ่ะ
0: ตั้งใจมั้งหรอ
1: เรียบร้อย
0: เปิ้นตั้งใจอันนั้นน่ะ
1: มันมีทั้งตั้งใจและบ่ตั้งใจเครียดที่ผ่านมาเนี่ย
0: จ้า
1: บางทีก็เป็นอุบัติเหตุ
0: เ
1: นี่ยถึงบอกว่าเวลาเฮาข้ามเนี่ยเฮาหวาดเสียวขนาดตัวเฮาเองเฮายังเสียวเลยถึงว่าต้องระมัดระวังนะเจ้าใช้เส้นทางข้ามรางรถไฟนี่นะเออบางทีมันโวยเกินอ่ะ มาตันที่ตั้งตัวมาตันเมืองบางทีขับรถก็ดีเนาะเมาอู้กันน่ะแล้วก็จะข้ามรางรถไฟแล้วก็บอกหูว่ารถไฟเปิ้นมาอันนี้เคยมีเน
0: อะ
1: ใส่เรียบร้อยมาเรือล้อแล้วเตล
0: นะเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้นะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ
1: เจ้าต้องระมัดระวัง
0: เวลาที่มันจะอันนี้มานี่มันบาบอกเขาเราเอ้ยเขาจะจนกิงแล้วนะ
1: ได้รถไฟอ่ะมันมาเว้ย
0: เออไม่ลองถามหน่อย
1: เจ้า
0: อันไออย่างไทยช่วยไทยนี่นะซื้อได้กูอย่างเลยกะซื้อได้กูอย่างเลยกะ
1: ไม่ได้กูอย่างยังไงอ
0: ๋อฮะเหมือนครั้งก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เราเบียร์บ่ได้เป็นของเงินเมาอย่างเงี้ยไปได้ยังไ
0: งเราซื้อเก็บไว้สักลังสองลังงี้บ่ได้เนาะบ่
1: ได้
0: ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเพิ่นบอกว่าสายดื่มทั่วไทยนะครับไทยช่วยไทยพลัด60 40เนี่ยซื้อเหล้าเบียร์มาได้เนอะนะครับเพื่อนซื้อนะสลากินแบ่งรัฐบาลนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะบัตรกำนันบัตรเงินสดนะบริการในรูปแบบอื่นที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้าก็
1: ได้
0: นะครับนะส่วนสินค้าที่บริการที่ได้ร่วมโครงการก็จะมีอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะการบริการขนส่งสาธารณะนะครับเพิ่นบอกว่าทั้งนี้การกำหนดเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดด้วยนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: า
1: แม่หลวงดูคลิปหนึ่ง
0: เดี๋ยวสมมติแม่หลวงขายเป็นร้านขายของชำของอุ้ดเฮาสนิทกันเนี่ยเฮาสนิทกันเฮ้ยแม่หลวงอันนี้เฮาลูดนะแต่ว่าเฮาลูดเป็นผงซักผ้าอีน่ะแล้วเฮาขอเป็นเหล้าเป็นเบียร์อีได้ก่อนขอบรีสองซองอีได้ก่อน
1: บ่ได้
0: นะพีทนะ
1: ไม่
0: ลงพีททันทีเลยนะ
1: พีทก้าน
0: ะครับเพราะฉะนั้นพอประทับเนี่ยจะอีนะครับพอประทับ
1: บางคนก็ไปเอาเป็นสตางค์มาก็มี
0: แน
1: ่นได้เอาก็นี่เน
0: าะอันเนี้ยเฮาลูดเนี่ยเฮาจะได้อยู่4ปันนี่นะเฮาขอ 3,500 นะฮึไม่หลวงเนี่ย500เออขายเคี้ยว
1: อ
0: ีเอาก่อนไม่หลวงเอาก่อน
1: บ่ได้
0: ติดคอกนะ
1: บ่ได้ผิดนะเจ้า
0: เออผิดนะบ่ได้นะครับทําบ่ได้
1: เพิ่นซื้อครัวก็ซื้อครัว
0: แม่นครับแม่น
1: น
0: ั่
1: นน
0: ่
1: ะตีวันนั้นไม่หลวงดูคลิป1
0: ครับ
1: มีบอกว่า 1,000 บาทเนี่ยเนาะ
0: ค
1: ือเฮาเป็นเดือนเริ่มตั้งแต่มิถุนาแม่นบ่
0: ครับ
1: แล้วถ้าจะคือดีเฮาเนี่ยโอนสตางค์เข้า667บาทแต่ไม่หลงก็งงอ่ะอันนี้ก็นั่งอู้กันเนาะนั่งอู้กันเจ้าหมูเนี่ย
0: ครับ
1: เอ๊ะรัดปั้นใจสมมติว่า 1,000 เฮาเข้าใจอันนะรัดปั้นใจให้เฮา600อ่ะเฮาก็ต้องโอนเข้าบัญชีอันนั้น400อ่ะก็เฮาออก4
0: ก็ถูกแล้วไง
1: ก็60 40อ่ะ
0: ก็ถูกแล้วไง
1: มันถูกแล้ว
0: มันถูกก็ถูกยังไงอ่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวจะส่งคลิปอันนั้นแล้วประหลวงไปศึกษาดู
0: ฟังง่ายๆบ่ฮะ
1: มันจะได้ว่ามาเป็นต้องเฮาต้องมาจ่ายเฮาต้องโอนเข้าในมือถือนั่น667บาทถ้าไม่คิดมากเนี่ยแล้วที่เหลือน่ะเป็นของรัฐออกอ่ะฮะมันก็ไม่ใช่มันปิ้งจะรี
0: บไหนมาน่ะที่ไหนมา
1: ที่ไหนมาเดี๋ยวจะส่งให้ดูคลิปมันมีคลิปนึง
0: อธิบายง่ายเนาะสมมุติว่าเฮาไปกินก๋วยเตี๋ยว100บาทนะใน100บาทเนี่ยเวลาเฮาลูดมาป๊อปเนี่ยเฮาจะจ่ายแค่40บาทตะอั้นนะ40บาทเนาะเพราะฉะนั้นในวันนึงเฮาจะได้เท่าไหร
1: ่บ่เกิน200
0: อ่ะ200บาท2ใน200บาทเนี่ยเฮาเข้าใจเสี่ยงหมดเลยไอ้หนาบ่เหลือสักบาทน่ะเข้าใจ200น่ะเฮาจะได้จ่ายบ่เกิน80บาทเข้าใจก่อเขาจะจ่ายได้บ่เกิน80บาทติยะตึกติยะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยรัฐจะเป็นคนจ่ายเข้าใจเนาะ
1: จ่าย100ซาว
0: ไปจ่ายจะรัฐจะจ่ายถึงเฮา100ซาวเขาจ่ายแค่80ต่อวันถูกต้องเขาจ่าย80ต่อวันแต่ตอนที่เอาเงินเข้าแล้วแต่ว่าเฮาจะเอาเข้าเท่าใดถ้าสมมติว่าเฮาเอาเงินในเงินของเฮาเนี่ยมีอยู่70บาทสมมตินะ70บาทใน1วันเฮาจ่ายได้80เป็นก่อแต่ว่าเงินเฮามีแค่70บาทเฮาก็จะจ่ายได้แค่70บาทเฮาจะจ่ายเกินนั้นก็บ่ได้เนี่ย
1: เพราะเงินเฮามันมีตึกอัน
0: มีตึกอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะเข้า
1: ได
0: ้แ
1: ต่ถ้าเต็มสตรีมเนี่ยต่อวันเนี่ยคือถ้า
0: 80บาท
1: เฮาอาจเฮาก็โอนเข้าประมาณ200อ่ะ
0: ก็ได้แล้วแต่
1: เปิ้นบ่ใจบ่เกิน200
0: ก็แล้วแต่ไงสองร้อยนี่ใจได้2วันก่อนอู้ถึง2วันปลายก่อนสำหรับเฮานะเพราะว่าเฮาจ่ายแค่ 40% หรอกที่เหลือ 60% นั้นรัฐเป็นคนจ่าย
1: ถ้าจะฮือบ่งงนะ
0: แม่นครับบ่ต้องไปขึ้นอย่างนักบ่ต้องไปขึ้นอย่างนักนะ
1: จะว่าโอนเข้าในแอปเป๋าตังเฮาเนี่ย
0: แม่น
1: 200
0: ก็แล้วแต่เฮาแล้วแต่เฮาที่เอาใส่ไว้แต่ใด
1: เ
0: ข้
1: า
0: ใจไปตามนั้น
1: หรือว่าเฮาโอนไปแค่80
0: ก็แล้วแต่
1: มันจะได้ก็
0: แต่ของผมเนี่ยตั้งแต่งวดแล้วยังมีในหั่นอยู่เนี่ยเป็น 6-700 บุญ นะครับในกระเป๋าตังค์
1: นะ
0: ครับ
1: มาได้เ
0: ฮากําลังมาหั่นนี่เฮาบอก
1: เอาโอน
0: เอา
1: ไปเพิ่ม
0: เ
1: ฮ
0: าไว้มีในหั่น
1: แล้วเด้งออกมาโอนให้เฮาไป
0: มันมีในหั่นแล้วมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮาแล
1: ้วเออดอกเบี้ยบ่ได้ละกัน
0: บอกแต่เด้อเวลามีแต่ใดเฮาบ่ได้พอเวลานะ
1: ดอกเบี้ยบ่ได้ละเน
0: า
1: ะ
0: ฮะดอกเบี้ยนี่มันมีละ
1: มีเลยกิจกรรมพูดถึงว่าเรื่องงานบุญเนาะเดือนนี้จะเป็นงานเตียวขึ้นดอยแล้วงานดนตรีโอ้กิจกรรมเพีย
0: บ
1: แต่ว่าช่วงนี้นะระมัดระวังกันเรื่องสุขภาพเนอะ
0: มาหลายโรค
1: แม่หลวงก็มีเพื่อนร่วมเดินทางที่ไปเนี่ยเปิ้ลจู่ๆก็เป็นขึ้นมาเส้นเลือดสมองเนาะเส้นเลือดสมองตี
0: บอันนี้ลงฮิตเลย
1: มันมันมีสัญญาณที่ว่าจะเตือนอย่างเฮือเฮาแบบก่อนที่จะเดินทางนะมาเปลี่ยนตอนที่เดินทางก็เปิ้นก็ตอนนี้ดีขึ้นละอาการดีขึ้นละเพราะว่าคุณหมอที่ฮั่นเปิ้นเก่งเปิ้นฟังปาไปเอ็กซเรย์สมองเปิ้นเลยฮู้เลยไงฉีดสีอย่างเนี้ยมันฮู้เลยว่าตีบที่เส้นตีบจะใดเปิ้นก็ฟังฮือยาละลายลิ่มเลือดเนาะตอนนี้เปิ้นก็อาการดีขึ้นละเจ้าเป็นปกติละขอบคุณแล้วขอฮืออวยพรเธอพ่วนร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยนะเจ้าก็อยู่ประแดนเนี่ยเปิ้นหายไปวุ้ยตอนนี้ก็อาการดีวันดีคืนละนะเจ้าแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพต่อไปตามคำแนะนำที่คุณหมอเปิ้นสั่งไว
0: ้
1: นะเจ้า
0: จะอีนะ
1: อู้ไปก็หมุนติ้วๆแล้ว
0: ฮะหมุนติ้วๆแล้ว
1: เ
0: ห
1: รอไอ้ป้ามกับป้ากันทำก้ามกับ
0: วันผู้
1: เป็นการบันทึกเทป
0: แม่นครับเดี๋ยวเขาจะบันทึกเทปต่ออยู่แล้ว
1: แม่
0: เอาเพิ่งแม่หลวงลากันแล้วกันลาคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ฟัง
1: เจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าในรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าข้าเจ้ากับป้าหลวงชาติเนาะก็มีสาระอย่างดีๆมาฝากเกี่ยวกับบ้านเมืองเชียงใหม่เฮาม
0: ีอยู่เนาะวันนี้มี
1: มีกับเป็นสาระอยู
0: ่
1: เจ้าก็ได้จะไปอู้กันต่ออยู่เรื่องเป็ดวันพรุ่งนี
0: ้เป็ดแมนดาริน
1: ก็ใช้รถใช้ถนนก็เพื่อระมัดระวังนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ยังว่านะเนาะฝนตกฟ้าห้องพ่องอย่างไรนะเจ้าเพื่อระมัดระวังกันตัวเนาะเกี่ยวกับการเดินทางนะเจ้าจะได้ก็ขอคุณผู้ฟังมีความระมัดระวังนะเจ้าขอให้เดินทางปลอดภัยและมาแอวเชียงใหม่บ้านเฮากันนักๆตุยนะเจ้าขอขอบคุณนะเจ้าวันนี้ในรายการคุยข่าวปมช.ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลนะเจ้าอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ครับกับผมชูชาติมันทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผมครับลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
10: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังกี้โกสต์นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกุมนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้ ำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
11: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่กันด้วยค่ะมีข้อมูลข่าวสารมาตรการกิจกรรมแล้วก็เป็นการฟังบทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดระบบของกยศ.นะคะให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบของ P-Approve ค่ะซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.มีการเปิดระบบ P-Approve เพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาที่มีวิชาของทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบPre-Approve ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-Approve ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ Student Loan หากผ่านคุณสมบัติแล้วก็กยศ.อนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบของ DSL ต่อไปสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมก็สามารถที่จะยืนยันแบบเบิกเงินกู้ในระบบของ DSL ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยื่นกู้กยศ.ได้ที่เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของการออมค่ะว่าถ้าเรารู้จักออมก่อนได้เปรียบนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้เพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของหนี้โดยเฉพาะหนี้คนไทยก็คือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะระบุว่า 50% ของคนไทยที่มีอายุ30ปีมีภาระหนี้สะสมแล้วทั้งที่เป็นช่วงเริ่มของการสร้างครอบครัวแล้วก็การเก็บออมนะคะในคนไทยที่มีหนี้21ล้านคนเป็นผู้มีหนี้เสียถึง3ล้านคนหรือคิดเป็น 15.9% ที่เป็นหนี้เสียขณะเดียวกันปัจจุบันยังพบว่าโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พบว่าสัดส่วนหนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนเสมอไปตามสัดส่วนเลยก็คือ 35% เนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่อาศัย 27% หนี้ส่วนบุคคล 18% หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 8% หนี้รถยนต์ 3% หนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้อื่นๆอีก 9% นะคะที่สำคัญเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีหนี้มากขึ้นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคนไทยบางรายเป็นหนี้ยาวนานจนเกษียณแม้จะอายุเข้าเลข6หรือว่าเลข7นี่ก็ยังไม่หมดไปนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงอายุ60ถึง69ปีคนไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง 453,438 บาทต่อรายแล้วก็ช่วงอายุ70ถึง79ปียังคงมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 287,932 บาทต่อรายนะคะและแบบนี้เนี่ยจะเกษียณอย่างเกษียณได้ยังไงทางด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้ที่มีปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวในเชิงโครงสร้างนะคะยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการหนึ่งในนั้นเลยก็คือหนี้ครัวเรือนสูงซึ่งแบงก์ชาติให้ความสำคัญในการแก้หนี้เสียรายย่อยอย่างเช่นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แม้ว่าการออมก็คือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นสำรองจ่ายยามฉุกเฉินเพื่อใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตทำให้เมื่อเดือดร้อนต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของการออมก็คือการสร้างวินัยแล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมข้อได้เปรียบเมื่อเทียบระหว่างคนออมก่อนออมหลังเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ต่างกันออมก่อนไปแค่ไหนนั่นก็หมายถึงว่ามีเวลาให้เงินทำงานนานกว่าทำให้ผู้ที่เริ่มออมก่อนได้เปรียบกว่าเห็นนะคะเพราะว่าเงินเย็นมีโอกาสงอกเงยผ่านดอกเบี้ยแล้วก็ได้รูปแบบปันผลซึ่งในระยะยาวพลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้เต็มที่ยิ่งงอกเงยสะสมเป็นความมั่งคั่งนอกจากนี้แล้วการออมตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ไม่ต้องออมเงินก้อนใหญ่มากในตอนท้ายมีเงินใช้ในวัยเกษียณซึ่งก็เป็นวัยที่แรงแล้วก็ความสามารถลดลงตามสภาพกายแน่นอนว่าเราย่อมไม่รู้ล่วงหน้าว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นการมีเงินสำรองฉุกเฉินช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้การออมจึงเป็นทางออกที่ดีแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังสำหรับนักเรียนนะคะตั้งแต่ประถมเลยที่ให้มีการรู้จักการออมรู้จักการประหยัดค่ะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ก็จะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็ไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศด้วยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สามารถสมัครได้โดยที่สแกน QR code หรือว่าเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีทั้งเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เทียบเท่าณวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดนะคะไม่ติดสัญญากับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือว่ารายการใดในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยสามารถที่จะเลือกบทเพลงที่ใช้การประกวดผู้สมัครต้องเลือกเพลงสำหรับใช้ในรอบถัดไปจำนวน5เพลงโดยเพลงที่ผู้สมัครเลือกทั้งหมดต้องมาจากรายชื่อเพลงที่โครงการกำหนดในแต่ละประเภทด้วยส่วนภูมิภาคการสมัครการเลือกเขตพื้นที่การแข่งขันผู้สมัครต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาที่ตั้งสถานศึกษาในปัจจุบันนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีทั้งเชียงใหม่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่น่านลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงรายแล้วก็พะเยาด้วยรวม18จังหวัดที่เขาแบ่งโซนมาเป็นภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นการอนุรักษ์บทเพลงไทยพร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงก็สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามกันได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้
7: อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของชาวล้านนานำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องผีของชาวล้านนานะครับซึ่งในเรื่องของประเพณีและก็ความเชื่อของคนล้านนาเรื่องของผีนะครับในช่วงของเดือน9เหนือหรือว่าเดือน7ของภาคกลางก็ตรงกับเดือนมิถุนายนซึ่งชาวล้านนาก็มีความเชื่อดั้งเดิมกันว่าเรื่องของการทำพิธีเลี้ยงเช่นสังเวยเพื่อที่จะทำบุญและก็กราบไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนผีอารักษ์ตามจารีตประเพณีหรือพิธีกรรมความเชื่อของคนโบราณซึ่งประกอบไปด้วยประเพณีต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าตายายก็เป็นการเส้นไหว้บูชาผีตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารข้าวหวานเพื่อแสดงความขอบคุณที่ปู่ย่าตายายช่วยปกปักคุ้มครองลูกหลานและก็เป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องได้มาปะกันประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำก็คือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการสถิตและก่อฮือปกปักรักษาต้นน้ำแม่น้ำลำธารและก่อเมืองฝายด้วยเครื่องเส้นสังเวยเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและก่ออำนวยความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกตามความเชื่อตนประเพณีเลี้ยงผีครูก็เป็นการเส้นไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้วายชนประเพณีเลี้ยงผีเมืองก็คือการเส้นไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณเทพยดาซึ่งชาวล้านนาห้องกันว่าผีเสื้อบ้านเสื้อเมืองตีปกปักคุ้มครองคนในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนฮืออยู่เย็นเป็นสุขประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงก็คือการฟ้อนรำเพื่อสังเวยผีบรรพบุรุษผีหรือว่าผีปู่ย่าตายายก็จัดขึ้นเพื่อให้ญาติในสายตระกูลเดียวกันมารวมตัวกันทำพิธีสักการะผีบรรพบุรุษเพื่อระลึกถึงพระคุณและก็เป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่เครือญาติตนนะครับประเพณีเลี้ยงผีเจ้านายก็คือการเส้นไหว้บูชาและระลึกถึงพระคุณของผีบรรพบุรุษที่อยู่ในชนชั้นสูงบ่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเคยทำคุณงามความดีทำประโยชน์แก่บ้านเมืองประเพณีเลี้ยงผีปูแสะย่าแสะก็เป็นประเพณีเลี้ยงดงหรือการเลี้ยงผีปูแสะย่าแสะเป็นการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวลั่วซึ่งตามตำนานเล่ากันว่าปูแสะย่าแสะเป็นยักษ์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ในดินแดนแถบนี้ทรงขอให้ปูแสะย่าแสะงดเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์ปูแสะย่าแสะต่อรองขอบริโภคเนื้อควายปีละเตื่อเป็นการทดแทนต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีฆ่าควายเพื่อสังเวยผีปูแสะย่าแสะและก็สืบกันมานะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประเพณีเดือนเก้าเหนือนะครับก่อนนิยมในเรื่องของการเลี้ยงผีนะครับซึ่งในช่วงหน้านะครับก็จะมาอู้ถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าแต่ละผีนั้นความหมายของการเลี้ยงก็คืออย่างนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการจะมีเรื่องของผีปู่ย่านะครับซึ่งในส่วนของความเจือของชาวล้านนาเรื่องของผีต่างๆนะครับผีตามความเจือของชาวล้านนาไทยโบราณนอกจากจะหมายถึงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วยังหมายถึงผีในลัทธิที่เคารพนับถือแห่มตยซึ่งเชื่อกันว่าผีที่มีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดคุณและก่อโทษแก่คนได้โดยสามารถแบ่งผีออกเป็น2ประเภทก็คือผีที่เคารพยำเกรงสืบต่อกันมาในวงตระกูลบ่ว่าจะเป็นผีปู่ย่าผีโป่งป่าถ้ำดอยหลวงประเภทที่2ก็คือผีที่ต้องเคารพเชื่อถือตามความนิยมของชนชาวอื่นที่เข้ามาเป็นยายหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในเมืองตั้งแต่โบราณเช่นผีครูหรือว่าผียักษ์ผีมดผีเมงผีแมนผีดิบหรือว่าผีนาคโดยในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะอู้ถึงเรื่องของผีปู่ย่าซึ่งจัดอยู่ในผีประเภทแรกก็คือผีที่เคารพยำเกรงสืบต่อกันมาในวงตระกูลหรือห้องกันว่าเป็นผีบรรพบุรุษหรือว่าผีประจำตระกูลผีปู่ย่าก็แบ่งออกเป็น4ชนิดก็คือผีสางเทวดาและก็เปรตผีก็คือวิญญาณของผู้ที่ตอนมีชีวิตอยู่ประพฤติตนดีได้ก่อร่างสร้างวงตระกูลผีจะอาศัยอยู่ยังตามอาสนะหอหรือว่าสถานที่ที่ลูกหลานทําไว้ให้สถิตสางก็คือวิญญาณที่ตายโหงตายห่าหรือว่าตอนมีชีวิตอยู่ประพฤติตนเป็นคนชั่วช้าสางจะบ่มีที่อยู่อาศัยเพราะผีจะรังเกียจสางคอยขับไล่บ่ฮือมาอยู่ปะปนกับผีต้องคอยเร่ร่อนหลอกคนให้สะดุ้งตกใจและก็แย่งเอาโชคลาภของคนไปหากญาติพี่น้องต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็จะต้องแอบทำบ่ฮือผีหู้ก็คือทำตามตรอกซอกซอยทางสามแพร่งหรือว่าข้างทางแทนเทวดาก็คือวิญญาณของเจ้านายเจ้าบ้านผ่านเมืองที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คนจำนวนมากที่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระยาอินตาก็คือพระอินทร์ประเภทที่4ก็คือเปรตหรือว่าเพตก็คือวิญญาณของเจ้านายเจ้าบ้านที่ทำตนบ่เที่ยงตรงโดยปกติจะเป็นคนพาลและคนที่ทำลายศาสนสถานช่อโกงทำของปลอมเปรตต้องอาศัยอยู่ตามวัดคอยรับผลเมตตาจิตต้องคอยตัดหญ้าในวัดโดยการกัดหญ้าทีละเส้นและแลบลิ้นเลียขัดพื้นโบสถ์วิหารให้สะอาดเพื่อใจหนี้เวรกรรมที่ทำไว้เมื่อตอนเป็นคนอาหารก็บ่สามารถที่จะกินจากที่ญาติอุทิศไปให้ได้ต้องคอยกินเศษอาหารที่พระนำไปทิ้งหรือว่าคอยหลอกและก็แย่งมากินสางกระเปดจึงเป็นผีที่น่าเกลียดน่ากลัวบ่าทำบุญบ่าทำคุณประโยชน์ให้แก่คนแต่ผีกับเทวดานั่นจะคอยช่วยเหลือปกปักรักษาคนให้มีความสุขความเจริญโดยเฉพาะกับคนที่เป็นลูกหลานของผีเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากผีหรือว่าเทวดานักกว่าผู้อื่นมักจะคอยติดตามลูกหลานไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายลูกหลานจึงเคารพยำเกรงและก็คอยเส้นไหว้บวงสรวงให้อยู่เสมอพร้อมจัดที่จัดทางให้สถิตอยู่เช่นทำเป็นหิ้งไหว้บนฝาหัวนอนเหมือนตั้งพระพุทธรูปหรือสร้างเป็นหอเป็นห้องไหว้ฮื้อการบวงสรวงผีปู่ย่านั่นมักจะทำประมาณเดือน7เดือน8เดือน9เหนือตรงกับเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีแล้วแต่ความพร้อมหรือว่าความสะดวกของแต่ละตระกูลโดยมีการนำเครื่องบวงสรวงเช่นหัวหมูไก่ต้มสำหรับข้าวหวานสุราดอกไม้ธูปเทียนน้ำขมิ้นส้มปล่อยหรือแล้วแต่จะกำหนดมาสั่งเบยนอกจากนี้นะครับอาจทำเนื่องในโอกาสที่ญาติบนบานศาลกล่าวผีปู่ย่าฮือช่วยคนในตระกูลแล้วก็หายเจ็บป่วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอ้างอิงจากแก้วมงคลชัยสุริยันผีของชาวล้านนาไทยโบราณสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำมาทูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้า

สักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูจาไหว้สากรมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีบารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการลุนตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีเนี่ยมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์พระแห่งพระพุทธชินสีตัสรู้ชอบดีหูโลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเติมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้ฮือแผ่กระจายขยายไปใจเจ้าพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติขอข้าขอน้อมใจไหว้สารบลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้นำแนะซึ่งกรรมสั่งสอนสิทธิ์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เจ้า

วันนี้จะเล่าเรื่องกันพ่นซิปซิปเอ็ดซิปสองคือปิดดองได้หับฟังครับก้อนจากในธรรมมาเป็นข้าวห้ามข้าวซอเพื่อจะเพื่อได้ฟังง่ายขึ้นเข้าใจดีขึ้นอย่างได้หกดีจะไปละไปลืมกันนะครับ เดือนนี้ลอยกระทงบุญแถมกรรมปัทถ์ปนเป็นที่นิยมหลายวัดหลายวาเตตธรรมมหาจาร์กันครับครับประเดี๋ยวก็หาฟังกันได้ยากนะครับเจริญถ้าฟังได้ต่อจากนี้ครับ

กันประเสริฐด้วยตานาปาลามิเตสุมักอาวาเตวิสุขัตติเยสุและกับเมื่อเต้ากระสัตฤาษีตั้งสองพระองค์ยังเจียนจาสาธุการโคมคืนตันซึ่งอันไปมาตั้งดังอันในกาละเมื่อนั้นพญาอินตนวิเศษหูแจงเจดหอละไทยก็คดิงในใจว่าอันยังเวตสันตะโรราชาในวันวานี้เห็นแหละพระอินทร์กระห้อนใจและแหลกตาลลูกไปมาตกมาเสียงแล้วนะครับในการท่วนสิบนี่สักกะบันมี43พระคาถาเอาเป็นข้าวห้ามข้าวสอฟังไงดีเนาะกัจจาวัตยังมาฟังกันนี้โบราณก่อนขี้เปิ้นจี้ไข่จ๋าเป็นข้าวธรรมะองค์พระสัทธากวีล้านนาจักจ๋าก้าวแท่งโพธิสัตว์ตั้งใจยังแจ่มแจ้งได้ตามคำแปลงเนี่ยฮักกล่าวถึงพระอินทร์อยู่ถิ่นพำนัก

ฟ้าเจ้าดาวดึงได้มาล่ำปิดตั้งจิตนึกถึงมานั่งลำพึงถึงมัดมาซีเจ้ากลัวคนข่มเหงบอกเก่งนอนเน่ามาขอตัวเอาไปใช้ตั้งจึงประแปลงตนนะทะแลงตนเป็นคนขี้ไร้เป็นพรามบาปใบเตวมาเข้าไปนมัดองค์พระสัทธาข้าขอชายาเอาไปไว้บ้านจะเอาเมียจะขอเมียไปไว้บ้านเถอะหมอโปธิสัตถีใจดีเสี่ยงท่านได้ตานเมียแปลงแต่ตักหยาดน้ำหมายตานได้ตานเมียหักใจจักโจมจืดยินดีโอตานเมียไปหลายคนเด้อตานเมียใจจักโจมจืดยินดีสามโลกแท้ซ่องผลบุญฤาษีปื้นธรณีวันไหวลั่นล่าล้วนสาธุการบุญตานแก่กล้าฮื้อตานชายาเมียฮักแต่กันเนาะอำนวยกับเกิดจะเอียนเนอะตานเมียไปหลายคนเหมือนกันเขาก็มันขอคือมันไปกันเนาะมันจะมีลูกกับกันโลกอันที่มีลูกนี่ตานมาได้เขาเลยเมียฮักพระอินกระแปงกายอ้อยหน้าทูลตักข้าคือตนเจ้าอินตาขอคืนเมียฮักองค์แก้วแก่นตาขอคือบุญญาต้านจงเปล่งปล่อยอ๋อนี่พญาอินก็ยังบนตาลฮับไปแล้วนะแล้วยังเอาคืนฮืออยู่ครับอํานวยให้เขาบ่คืนแล้วขอไปอ่ะถึงโพธิญาณไก่มาห่วงห้อยเหมือนดาวขาวลอยเลิศฟ้าพระเวสสันดรขอปอนบ่อจ้าเพื่อผลเบื้องหน้าเนื้อในปอนที่ขอนี้มี8ประการอินตาประธานส่งใจไฟอ้างข้อ1ฟังเด้อนั้นขอป้อตนสืบสร้างยกโตดเบาบางหลวงป้นข้อ2มีใจไทยคนบาปล้นป้นจากเปิ้นฆ่าราวีข้อ3เป็นที่ฮักใจยิงอิถีไพ่ฟ้ายินดีมีใจสอบสู้4อย่ามีใจอะไรลิงลูอย่าเหมือนหอยงูเลี้ยวกดนะเปียงมิ่งควันใจบ่ได้ละลดมาทีแม่เจ้าองค์คำข้อ5มีอายุยืนยาวฉนำมีใจเป็นธรรมนำไปเบื้องหน้ามีลูกวีหลานสืบสานตัวล่าเคียงคู่อาณาถิ่นแคว้นข้อ6นั่นนะอย่าได้ขับแค้นสินทรัพย์เนืองแน่นอุดมพักษาหารติบเนืองนองสุขสมมาฮือเจยจมบ่มีบ่เชี่ยงข้อ7แถมลาอย่าได้มดเชี่ยงของตาลเป็ดเปียงหมื่นจันก่อนฮื้อม่วนก่อนฮื้อฮื้อม่วนใจคนได้สอบสั้นบริสุทธิ์ใจอันตวยมาข้อ8สุดท้ายตั้งเป็นสังกาขอองค์ปินตาฮื้อปอนหม่อนน้อยเมื่อยามดับขันโศกันเศร้าซ้อยจิตล่องลอยไปบ่จ้าลอยสู่สวรรค์ดุสิตจันฟ้าอยู่เหนือแหล่งล่าเมืองคนเสวยวิมุตอันสภาผลปั้มเป็นมงคลอยู่จนเก่งกล้าหากว่ามดขันลงมาแหล่งล่าคือมีบุญญาเหนือจันเป็นสัพปัญญูความหูที่สั้นถึงอรหันต์เจ้านิพพานสั่งวรณามาเต่าอีกเต่านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นกันที่10นะครับมี43พระคาถาสักกบันนะครับเนี่ยธรรมะก้อนมาเป็นข้าวห่ำข้าวโซคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะได้ละครับเดือนยี่ร้อยกระทงเนี่ยพอถึงเตะกันกูหลายวัดหลายว่ากันทีเดียวครับแต่อำนวยเอามาออกวิทยุเพื่อคือเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้สนใจใครในธรรม13กันมหาชาติเท่านี้นะครับครับรับฟังต่อเลยครับ

การจะเต้ทำ13กันเนี่ยตะก้อนสมัยตะก้อนผมเป็นพระน้อยครูบาก็จะต้องคัดเลือกเอาเสียงอย่างทำมหาราชกันต่อไปเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะก็จะต้องเล่นเสียงใหญ่ๆเสียงโค้งๆมหาราชตุจกมาทีได้ตั้งเสียงน้อยนะครับนิ่มนวลถ้าสักกตินี่ต้องเสียงแหลมเสียงแข็งเสียงแหลมถึงจะเต้นสักกติปุ้นจะต้องฟังเสียงพระน้อยตนใดหรือตุเจ้าตนใดที่จะฮือเต้นทำมหาจักรนะครับคือเสียงดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูบาเจ้าปุ้นจะไปค้นหนังฟังนะทำอันนั้นจะต้องเสียงอย่างอันอย่างอันอันนะว่าร่ำดำธรรมเตสนาส่วนว่าพระมหากษัตริย์ศรีและราชมัดนางอัฐีก็มีใจอภิลมจมชื่นยินดีซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกู่แก้วสารานอินตาธิราชหากเธอแต่งไว้เฮ่แก่ตนวันนั้นแลจุนจังโกปีเบื้องปันปู่จูโชคปู่พามก็เอาสองกุมารงา

ันได้60โยชน์คะนั้นนะมันจะว่าเงี้ยวแต่มันเพชรทำไม่นะเสียงมันบ่ค่อยดีบ่ละมันเท่ามหาราชมหาราชกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอแก้วนั่งจุ่มนุ่มฟังกล่าวถึงจูโชคหรือตู้โจกซึ่งต้องพกผ่านเตียวตางหลายวันซี่60โยชน์ได้จุกจุกเหลวๆฮ้อนเป็นปิวไม่กัดยึ่งดวงในปวดต้องจวบตาวันแรงแสงมนอองจ้องเอ้ยนกบินสู่ห้องคืนคอนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพรามเท่าตาป่อนหาตีรับนอนต้นไม้ใหญ่กว้างหันต้นไม้กว่าวนะครับกิ่งยาวสันล่างจักแป่งปางนอนตีนั่นเปียได้เครือเขาลากเอามากั้นหวันสองมือเจ้ากุมารเออขืนปล่อยเอาไว้คงบ่ได้การมัดนอกกุมารนอนดินฝุ่นหญ้าเฮ้ยแต่อัตตาตนบ่ทนรอท่าขึ้นนอนบนคาคบไม้เนาะตัวเองมันไปนอนบนแง่ไม้อะเอาสองกุมารมัดไว้ตีนต้นตีนอันที่เข้าไม้ลุ่มหันนอนขี้ดินส่วนองค์ลูกขาเตวาเทพไทยฮักษาแขวนใต้พงพีแต่งตนละไม้ค่ายตนฤาษีและแม่มัทชีมาช่วยปกป้องสละสลงองค์แยงช่วยกันแต่งย่องสองหน่อภูบานเรียบร้อยขับกล่อมเผาเบาเบาขับกล่อมเพลงเบาสองเจ้าละม้อยป้อยหายโศกเศร้าเคืองกาปืนต้นไม้นี้จารีกันหาเข้าสู่นิทราเตวาอยู่เฝ้าจวบแจ้งกลางหนตาตนปู่พามเท่ากับป้าสององค์เยาเคลื่อนย้ายจักลู่ถูกกังเอ้ยเหมือนดังจังให้บอกว่ากำไส้ตุยมาไปถึงเก้ากลางต่างแยกสองขาลืมหนต่างมาตาตาก็จำมาได้โอมันตันใจตนมุ่งไปหนใต้โพธิ์เมืองสนใจที่นั่นโอ้ถ้าลงตุ๊กขามาหลายหลืบจั้นก็หาว่าอันสูญไปพรามเท่าตระนกสะดุ้งหัวใจเอ๊ะมันเป็นจะใดมาโพธิ์เหี้ยเมืองนี่มาโพธิ์ที่พญาเมืองสีสนใจมึงนะครับก็เลยปล่อยตามเปียวกับคนเดียวเก่าขี้อยู่เมืองสี่ปีที่นั่นเอาแล้วเออก็เอาก้าจะเอาก้าไถ่ตัวควายงัวหลายจ้างเงินทองคำฟันปันคำจ้างมาปอร้อยเงินห้อยเป็นกำร้อยสิ่งกี่คำนำมาคือข้าเนี่ยก็พูดถึงแปลงคันตั้งเวลาจะเตะทำจังลอยมาลอยเครื่องนุ่งทะลงใต้ถุงเสื้อผ้าจุ่งน้อมนำมาหลายจังอาหารเลี้ยงดูอยู่ที่เมืองนั่นบ่มีอยากกันอันใดของกินของมักตักเต็มถลายย้อนกินลำไปต้องแตกตายเหยจ้อยผู้พามครับกินจนต้องแตกครับเงินก็บ่ได้กำคำก็บ่ได้ห้อยเออเปิดยืดคืนเมืองลวดมั่งจวบกันพอดีสีเผือกเจ้าจ้างเปิ้นส่งตัวเจ้าคืนมาเออส่งมาหมดจังเผือกติดตามไปก็ส่งมาแล้วเป็นขวัญเมืองเก้าเป็นเจ้าขวัญตากู้พระบุญญาเวชสันดรเจ้าพระเจ้าสนใจอะไรลูกเต้าภาคบ้านเมืองเห่าเหมือนนักจึงดันภัยสนไผ่พลคึกคักจุงจักจวนเจ้าคืนมาสืบราชสมบัติครองราชรัฐาแต่พระบิดาชลาแก่เท่า11กถาเนอะมหาราชเจ้าขอย่างเสาเต่านี้สั่งวรรณนาขี่ยาเก่าจี้ขอปงเสียงนี่นอนไหนจบบรรยายขยายเสียงนี่เต่านี้วาดวางกรรมก็ได้เฮยมหาราชกันท่วน11จะได้นะครับการเตะธรรมมหาราชตู้เจ้าเสียงใหญ่ๆนะบัดมุ่นขนาดครับฟังดึกๆหนาวอัดฮอตเวน่าเดินหยีนะพระบัดดึงเปิงขนาดครับ
อันมหาราชนี่ตัวผู้พามเท่าก็อกแตกตายเพราะมันกินจนต้องแตกทีนี้มากันที่12ครับหน้าสักกติเท่าอํานวยถนัดเพราะว่าเป็นพระน้อยเตะทำตัวนี้ครับเอเวลาบ่พอให้กันเอาลวดให้เลยมโนในไข่สักกติคำลิทีแจ้งดำลิทีแจ้งแถลงพญามี36เนื้อยกพระคาถาใจจื่นศรัทธาวันตากับไวผลเนื้อนาบุญเกื้อหนุนส่งได้สุขสมฤทัยสิ่งทรัพย์จารีกันหาปลาคนกองตับประดับเครื่องย่องเรืองไรมุจลินตะสละน้ำเย็นใสกลางป่าดงไผ่ก่อนไปหาเจ้าจ้างม้าหลีปนหมู่คนหน่อเน่าหมายมาหับเอาองค์เต้ายุรยาตอู้จ๋าเดือดเศร้าตัวโขงเขตดาวอันลันจ้องจ่อตุงยืนซ่องโห่ห้องหับขวัญสะปะสะปันเนืองนันตัวล่ามงคลดิถีสี่ปีรอท่าเป็นเจ้าพญาครองแคว้นพระเวสสันดรได้ฟังเหมือนแม่นข้าศึกเนืองแน่นดงดีปูนดีงืดแต้แก่องค์ฤาษีลูกล่ำกวนควีมัดสีหยดซอยอกสั่นขวัญหายมาหลายมาน้อยเลงพกพอก้อยกองทัพหันเจ้าสนใจน้ำตาซึมซับมาหับลูกแก้วเจยจมรีปนจ้างมาสู่อาสลมปากันจื่นจมปนมกะไปตนทะลงศีลหลายปีติได้ปัดภาคเวียงใจแต่ตักนางพุทธสดีเตวีผ่องพักประจักษ์ที่แจ้งปารมีปาดภาคลูกไทยนับได้หลายปีป้าบำเพ็ญกรรมดีหลายปีที่สร้างน้ำตาก็แม่ไหลเหมือนใจแตกบ้างน้ำตาองค์นางหลังย้อยจารีกันหาพุทธานอน้อยกอดหวานหยอดซอยมัดชีเล่าเรื่องแตกเก้าพรามเท่าบุปตีจนถึงสี่ปีนครเขตขันตุกยากเพียงใดจำไปอย่างอันร้องให้รำพันคำเจ้าหกกระสัตต่างมาลุมเล่าปากันกอดเจ้าองค์คำสติขาดวะไรร่ำให้ตอบตำเป็นบุญหนุนนำจำมาปะกันได้ไพ่ฟ้าดีปนปากันล่ำให้เป็นลมล่มไปบ่ลูกฮ้อนถึงพระอินดับสิ้นความตุกหมายสุขแผ่ขึ้นอยู่เย็นโบกคลปัดตกสัตว์ดับเข็นสิ้นกับมดเวรสุดเจ้าสุดเจ่นองค์เจ้าปีกฟื้นหูคิงเป็นมิ่งขวัญเก้าหกองค์ล่มเงาไผ่ฟ้าจุ่มจื่นหัวใจไม้เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนบัวกลีบอ้าเบ่งบานเป็นบุญยิ่งแล้วตามแนวถิ่นฐานนอโพธิญาณคืนบ้านเมืองแก้วเป็นเจ้าพญาประชาผ่องแผ้วสื่อปงปันแนวปิยะระจารีกันหาวันตาองค์พระเจิญปิตาเจ้ามุนีเวสสันตละลาเปตเปตฤาษีพ่อแม่มัสีเป็นสีลูกน้อยจ้างอู้กล่าวจามาละมาลำพันถ้อยกึดตรองพ่อก้อยพร้อมพักสั่งวันนามาเมินแต่ตาขอพักยังจอดจ้างวางลงก่อนว่าตรงไข่มาตรงนี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยหกหน่อเต้าปะกันแต่ก่อนผมเป็นพระน้อยนี่เตะทำสักกติตัวนี้ครับจาลีกุมาโลปีมุนจาลินตันสาลานตินเลขันทาวาลังนิวาสาเปตวาเห็นก่อ

ันแห่งเต้าปรมสีสนใจว่าทออับโดยว่าเป็นช่วงกันแล้วครับดังนั้นการที่12นะครับเวลาจะเตะประกาศใจกราบศีล5นะออกจากกราบศีล5เสร็จแล้วก็เตะธรรมพอเตะธรรมแล้วก็กราบป่ายสักกติญาการลุ่งเรืองไรใสบ่อเศร้าก็จบกันไปเล่ากันที่12ก่อนเลยนายเฮ้ยแต่หวังว่าความหูเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะฮื้อตันได้เล่าแก่ลูกหลานได้อยู่เหมือนกันและยิ่งอย่างตะกอนเนี่ยเพื่อจะต้องเตะทำเดือนนี้ร้อยกระทงเนี่ยทำมหาจ่าสิบ

แห่เจ้าเข้าเมืองเนี่ยครับเนี่ยกันที่12นี่แหละครับเขาก็เอาในธรรมนะก้อนออกในธรรมมานึกจินตนาการขึ้นจนถึงเป็นการลอยกระทงนะครับงานเนี่ยครับเออฮูมังอีกับอู้กันมังเอียแต่สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่งกรรมครับด้วยความหวังดีจากพระครูอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ามคำคมภาษาปราชญ์ชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับ19

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

0: ึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60/40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจู เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน รถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
0: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
5: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ที่การรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตร และเวลา 18:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัย

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับในแต่ละวันจะมีเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับหนังสือเล่มใหม่ที่เราเพิ่งจะนำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นแนวของนิทานนะครับแต่เป็นนิทานจากต่างแดนนะเดี๋ยววันนี้จะไปฟังกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังหนังสือที่เตรียมมานะฮะก็มาดูชื่อของผู้โชคดีกันก่อนนะครับจากการร่วมสนุกเมื่ เดือนที่แล้วนะฮะที่ถามท่านผู้ฟังไปว่าท่านผู้ฟังอยากเลี้ยงสุนัขไหมนะฮะถ้าอยากเป็นเพราะอะไรถ้าไม่อยากเป็นเพราะอะไรนะครับก็สองท่านนะครับผู้โชคดีที่ตอบกันมาต้องย้ำกันว่าส่วนใหญ่นะตอบกันมาเนี่ยจะอยากเลี้ยงกันทั้งนั้นเลยนะฮะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเล็กลงนะฮะไม่ใช่เป็นครอบครัวสมัยไม่ใช่เป็นครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นบางทีก็อยู่กันก็เหงาเหงาเหมือนกันนะครับหรือบางคนนี่อยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้มีครอบครัวก็จะใช้การเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทนู้นนี้นั้นนะฮะโดยเฉพาะสุนัข กับแมวเนี่ยน่าจะเป็นลำดับต้นๆเลยเพราะนั้นแนวโน้มของคำตอบก็จะออกมาในแนวที่ว่าอยากจะเลี้ยงสุนัข กันเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับว่าต้องตอบอย่างนี้แล้วถึงจะได้รางวัล นะครับนะพอเอิญสองท่านที่ตอบมาเนี่ยตอบมาแนวนี้ทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าการได้รางวัล นี้มาจากการจับฉลากนะครับอ้าวดูสองชื่อนะฮะที่ได้รับของที่ลึกจากทางรายการนะครับเป็นท่านแรกนะครับเป็นคุณชมพูนะคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีนะครับและท่านที่สองนะคุณอุดมหมั่นงานจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านนี้นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งของที่ลึกไปให้นะน่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ถ้าได้รับแล้วยังไงแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2สัปดาห์เนี่ยนะไม่ได้รับเนี่ยก็แจ้งกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้กลับไปเช็คกันนะครับ2ท่านนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมีเกมใหม่มาให้ได้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะครับอดใจรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมใหม่ที่จะมาในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ท่านที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม1414 plus เนี่ยนะครับนะตอนนี้ให้รับฟังย้อนหลังกันได้แล้วนะครับที่แท็บทูรีดแล้วก็ที่1414นะครับเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เลยนะครับทีมงานนี้เขาตัดมาเป็นช่วงๆเลยให้ได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพูดถึงตัวของเทคโนโลยีนะฮะที่กำลังมีการปรับปรุงกันอยู่นะฮะเทคโนโลยีที่ตัวบริการนะตัวบริการของ1414 plus นะฮะหรือว่าตัวเทคโนโลยี AI นะฮะเขาก็ไปจัดสรรมานะไปจัดสรรมาแล้วก็ทำในรูปของการเอามาประชันกันให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับช่วงของนักอ่านพบนักเขียนนะครับพบกับนักเขียนนะฮะที่เป็น คนตาบอดด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเขียนนะนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเป็นนักพากย์ด้วยนะเป็นใครก็ไปติดตามกันนะครับฟังย้อนหลังกันได้นะรวมถึงช่วงของการแข่งขันนะครับปีนี้เขาให้ทำโฆษณานะที่เป็นโฆษณาต้องมีทั้งเสียงทั้งภาพนะเป็นมัลติมีเดียอันนี้ก็เป็นความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไปรับฟังกิจกรรมเหล่านี้กันได้นะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือจะเป็นที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile ก็ได้นะครับเอาละครับกลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับนี่เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยนิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังโอ้โห3เรื่องเลยนะครับนะเรื่องแรกนะครับพัญญานาคา

แต่ทุกครั้งไปชายผู้นี้มักจะขอตัวและหนีหายเข้าไปในป่าตามลำพังกระทั่งวันหนึ่งชายผู้นี้เข้าป่าตามเคยเป็นป่าที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านและไร้ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่ระหว่างเดินป่าพบกับนาคาตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาหาเขาและพูดว่าข้าจะกินเจ้าหากแต่ชายผู้นี้ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าป่าตามลำพังก็ตอบนาคากลับไปว่ากินข้าเถิดหากเจ้าต้องการได้ยินเช่นนั้นนาคาจึงบอกว่าไม่ละข้าจะไม่กินเจ้าแต่อยากให้เจ้าทำตามในสิ่งที่ข้าบอกเสียมากกว่าแล้วนาคาก็เริ่มบอกชายผู้นี้กลับบ้านเสียมันพูดเมื่อกลับไปถึงเจ้าจะพบว่าเจ้านายของเจ้าหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเจ้าเที่ยวเตร็ดเตร่นานเกินไปอีกทั้งตอนนี้ไม่มีคนงานทำให้ข้าวโพดของเขาในไร่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวเมื่อเขาเจอเจ้านายของเจ้าเขาจะขอให้เจ้านำฟ่อนข้าวจำนวนมากมาให้เขาถึงตรงนั้นข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าขนเองนำฟ่อนข้าวทั้งหมดบรรทุกใส่เกวียนแต่กระนั้นข้าก็ขอให้เจ้าเหลือฟ่อนข้าวบางส่วนเอาไว้อย่านำมันมาทั้งหมดถ้าเจ้านายเจ้าถามว่าทำไมถึงไม่ขนมาให้หมดให้เจ้าขอฟ่อนข้าวส่วนนั้นแทนค่าแรงของเจ้าอย่ารับแม้แต่เงินใดๆจากเจ้านายของเจ้าเมื่อเจ้านายของเจ้ามอบฟ่อนข้าวส่วนนั้นให้เจ้าแล้วข้าขอให้เจ้าเผาฟ่อนข้าวกองนั้นเสียจากนั้นจะปรากฏนางฟ้าขึ้นข้าขอให้เจ้ารับนางฟ้าผู้นั้นเป็นเมียของเจ้าชายคนงานผู้นี้เชื่อฟังที่นาคาพูดและเดินกลับไปเขากลับบ้านไปและไปช่วยเจ้านายขนข้าวโพดแน่นอนว่าเขาจัดการความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ขนเองนำฟ่อนข้าวมากมายและข้าวโพดบรรทุกเต็มคันเกวียนจนล้อเกวียนส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตขณะออกเดินทางเมื่อเขานำข้าวโพดและฟ่อนข้าวส่งที่บ้านเจ้านายแล้วเขาขอฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งจากเจ้านายของเขาชายคนงานผู้นี้ปฏิเสธการรับเงินจากเจ้านายเขาไม่ต้องการสิ่งอื่นใดจากเจ้านายนอกเสียจากฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งเท่านั้นเช่นนั้นเจ้านายของเขาจึงมอบฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งให้กับชายคนงานผู้นี้ไปชายคนงานเดินกลับไปที่ไร่ยังกองข้าวฟ่อนที่เจ้านายให้เขาและลงมือเผากองข้าวฟ่อนที่อยู่ตรงหน้าตามที่นาคาได้บอกไว้ทันใดนั้นก็ปรากฏหญิงสาวผู้เลอโฉมลอยขึ้นมาจากเปลวไฟชายคนงานรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและแต่งงานกับเธอในที่สุดช่วงเวลาหลังจากนี้คือการที่เขาต้องออกไปสร้างกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยเองเจ้านายของเขาเองเมื่อเห็นความตั้งใจก็มอบที่ดินผืนหนึ่งเพื่อให้เขาได้สร้างกระท่อมหลังน้อยภรรยาผู้สง่างามของเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอช่วยสามีของเธอสร้างกระท่อมประหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกระท่อมของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือของพวกเขาทั้งสองและมีทุกสิ่งอย่างที่เขาอยากได้หลายอย่างทำให้ชายผู้นี้ประหลาดใจกระท่อมที่สร้างเสร็จไวเกินเหลือเชื่อและพร้อมเข้าอยู่ไม่มีกระท่อมหลังใดในหมู่บ้านที่สวยงามและดีเท่ากระท่อมของเขาอีกแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้เขาจึงวางใจได้ว่ากระท่อมหลังนี้จะเป็นทั้งความสงบสุขและดินแดนที่เขาปรารถนาจวบจนลมหายใจสุดท้ายและไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีที่นาอีก3ไร่ล้วนแล้วแต่ปลูกข้าวโพดอยู่เต็มผืนนาและกลายมาเป็นเจ้าคนนายคนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขากลับมายังที่บ้านคนงานของเขาเข้ามาบอกกับเขาว่าข้าวโพดของท่านยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวมันกำลังยืนต้นตายตอนนี้มาถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทั้งการดูแลและการเก็บเกี่ยวเป็นหน้าที่ภรรยาที่ต้องจัดการเขายังพบว่าข้าวโพดทุกต้นยังคงโตอยู่เต็มท้องไร่ทำไมกันหรือเกิดอะไรขึ้นกันหรือเขาคิดภายในใจของเขามีความรู้สึกโกรธเขาร้องไห้ข้าเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นเพราะนาคาแน่ๆ

0: ขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองตลอดทางกลับบ้านและโกรธภรรยาของเขามากเพราะข้าวโพดยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวจนปล่อยให้สุกคาต้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาไม่ทำอะไรนอกจากตรงเข้าไปยังห้องนอนและล้มหัวลงบนหมอนเขาไม่เห็นภรรยาของเขาเลยตั้งแต่เข้าบ้านมาแต่กลับพบว่ามีนาคาตัวใหญ่กำลังนอนขดอยู่บนหมอนใบใหญ่เช่นนั้นเขาจึงนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่ภรรยาของเขาเคยพูดเอาไว้ว่าจงระวังไว้เจ้าอย่าเรียกข้าว่านาคาตัวข้าเองไม่อยากให้ท่านเรียกข้าว่านาคาหากเจ้าเอ่ยคำว่านาคาออกมาเจ้าจะเสียภรรยาของเจ้าไปสิ่งนี้ทำให้เขานึกขึ้นได้แน่นอนว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะเขาพูดว่านาคาไปแล้วระหว่างที่เดินทางกลับบ้านแล้วในหัวของเขาก็เป็นภาพสะท้อนของภรรยาผู้แสนดีเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเป็นผู้สุขุมและอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดแต่กระนั้นเขาก็ไม่อาจห้ามลิ้นของเขาได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเสียภรรยาไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ตอนนี้ใจของเขาหนักอึ้งเขาได้แต่คร่ำครวญถึงเรื่องทั้งหมดและร้องไห้อย่างขมขื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองนาคาเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงบอกกับเขาว่าอย่าร้องไห้อีกเลยเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเจ้ากำลังเสียใจเรื่องข้าวโพด ที่ยืนต้นตายอยู่หรือเป็นเพราะข้าที่ไม่ฟังคำสั่งและนำข้าวโพดของท่านกลับมาที่บ้านหรือเปล่าถึงเวลานี้ข้าต้องไปยังที่ที่ท่านพบข้าเป็นครั้งแรกเสียแล้วจากนั้นนาคาจึงเลื้อยออกไปและชายหนุ่มตามนาคาไปเขาร้องไห้คร่ำครวญตลอดเวลาเหมือนคนที่ตายไปแล้วเมื่อถึงในป่าใหญ่นาคาหยุดเลื้อยและขดตัวไปมาใต้ต้นถั่วเฮเซลนาคาพูดกับชายหนุ่มว่าเอาละจูบข้าอย่ากลัวข้าจะไม่กัดท่านเขาจูบนาคาหนึ่งครั้งแล้วนาคาจึงเลื้อยขึ้นไปรัดกิ่งไม้เอาไว้แล้วถามเขาว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรเขาตอบว่าในขณะที่ข้าจูบท่านข้ารู้สึกเหมือนหลุดโลกไปเลยนาคาพูดกับเขาอีกครั้งหนึ่งจูบข้าอีกทีสิดูสิว่าตอนนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรนาคาถามหลังจากเขาจูบเธอเป็นครั้งที่สองข้าเขาพูดตอนนี้ข้าเข้าใจภาษาที่เหล่าชายชาติทาตีเขาใช้กันแล้วนาคาขอเขาอีกครั้งจงจูบข้าอีกครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาจูบนาคาเป็นครั้งสุดท้ายและนาคาก็พูดกับเขาว่าท่านรู้สึกเช่นไรข้าเขาพูดข้าเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแล้วไม่ว่าท่านจะรู้สึกเช่นไรจงไปเสียเธอพูดไปหาซาแล้วเขาจะมอบธิดาให้กับท่านแต่ข้าขอให้ท่านอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้อวยพรให้กับนาคาผู้น่าสงสารเช่นข้าด้วยตอนนี้ข้าต้องไปแล้วไปสู่เส้นทางเดิมของข้าสู่ความเป็นนาคาตลอดไปเมื่อพูดเสร็จนาคาคลายตัวจากกิ่งไม้และเลื้อยหายเข้าไปด้านหลังต้นไม้ขณะที่ชายหนุ่มมุ่งหน้าไปหาซาและได้แต่งงานกับธิดาของซานับแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหมาแก่นานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีสุนัขหนึ่งตัวครั้งเมื่อเจ้าสุนัขของเขายังหนุ่มมันเป็นที่สนอกสนใจของเจ้าของแต่ตอนนี้มันแก่ตัวลงแล้วจากที่เคยนอนในบ้านเวลานี้มันกลับถูกไล่ให้ไปนอนนอกบ้านเพียงลำพังขณะที่เจ้าหมาแก่กำลังนอนพักผ่อนอยู่นอกรั้วของบ้านจู่ๆเจ้าหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามันและถามว่าทำไมถึงเศร้าไปล่ะเมื่อตอนที่ฉันยังหนุ่มเจ้าหมาแก่พูดพวกเขารักฉันมากแต่ตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันถูกทุบตีบ่อยขึ้นได้ยินเช่นนั้นหมาป่าจึงพูดว่าข้าเห็นเจ้านายท่านอยู่ในทุ่งนาไปหาเขาสิบางทีเขาอาจจะให้อะไรบางอย่างกับเจ้า อย่าเลยหมาแก่พูดพวกเขาไม่ให้ฉันเดินไปที่ทุ่งนาอีกแล้วพวกเขาทุบตีฉันอย่างเดียวเอาละหมาป่าพูดข้าขอโทษแต่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ท่านดีขึ้นนายหญิงของท่านข้าเห็นเธอกำลังอุ้มลูกของเธอลงจากเกวียนข้าจะทำทีวิ่งเข้าไปคาบเด็กข้าอยากให้ท่านวิ่งเข้ามาหาและเห่าข้าแม้ว่าท่านจะไร้ซึ่งฟันอันแหลมคมท่านจะต้องข่มขวัญข้าให้ได้มากที่สุดมากที่นายหญิงของท่านจะมองเห็นได้เมื่อพูดจบเจ้าหมาป่าวิ่งเข้าจู่โจมและคาบเด็กออกไปจากนายหญิงทันทีเจ้าหมาแก่ทำในสิ่งที่เจ้าหมาป่าพูดมันวิ่งตามเจ้าหมาป่าและขู่ขวัญเจ้าหมาป่าด้วยการเห่าเสียงดังนายหญิงไม่เห็นเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากถือคลาดไว้และร้องไห้ก่อนจะตะโกนเรียกสามีที่รักที่รักหมาป่าได้ตัวลูกชายเราไปแล้วฝ่ายสามีผู้เป็นพ่อออกตามล่าหมาป่าจนได้ตัวลูกชายคืนมาเจ้าหมาแก่ผู้กล้าหาญเขาพูดถึงแม้เจ้าจะแก่และไร้ซึ่งฟันที่แหลมคมแต่เจ้าก็ยังมีใจช่วยเหลือปกป้องนายน้อยของเจ้าเอาไว้ได้ช่างกล้าหาญนักหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าของของเจ้าหมาทั้งนายหญิงและสามีก็มอบขนมปังก้อนใหญ่เพื่อตบรางวัลให้กับเจ้าหมาแก่ทุกวันนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกและแมวกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ยังมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ใกล้กันนั้นยังมีชายผู้หนึ่งผู้เป็นเจ้าของแมวที่ครั้งหนึ่งตอนยังหนุ่มมันได้รับขนานนามว่าเป็นแมวล่าหนูมากฝีมือหากแต่ตอนนี้มันชราภาพลงมากแล้วและมันก็ตาบอดข้างหนึ่งเสียด้วยเจ้าของไม่ได้ต้องการแมวตัวนี้แล้วแต่ก็ไม่อยากฆ่ามันเขาจึงพาแมวแก่ตัวนี้มาปล่อยในป่าใหญ่และเดินหายลับไปกระทั่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกออกมาพบเข้ามันพูดว่าทำไมล่ะคุณเช็คกี้แมทธิวอะไรหอบเจ้ามาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อนิจจาแมวชราพูดเจ้านายข้าเขารักข้าเฉพาะกับตอนที่ข้ามีประโยชน์แต่ตอนนี้ข้าไม่ได้มีประโยชน์เหมือนเมื่อก่อนและจับหนูไม่ได้เท่าเมื่อก่อนตอนนี้จับได้ครั้งละตัวเจ้านายข้าเขาไม่อยากฆ่าข้าเขาจึงพาข้ามาปล่อยในป่าโดยหวังว่าจะจบชีวิตแบบอนาถแบบแมวแก่ตัวหนึ่งไม่อย่าพูดเช่นนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดให้ข้าช่วยท่านข้าจะหาขนมปังมาประทังให้กับท่านในแต่ละวันเองเจ้าช่างนิสัยดีแท้สุนัขจิ้งจอกน้อยผู้น่ารักแมวชราพูดว่าแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงแบ่งพื้นที่เล็กๆให้แมวชราได้อาศัยอยู่อยู่มาวันหนึ่งมีกระต่ายมาขโมยหัวผักกาดขาวของชายผู้นั้นออกไปซะไปซะเขาตะโกนไล่เจ้าแมวชราเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงโผล่หัวจากหน้าต่างออกมาและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อเจ้ากระต่ายตกใจกลัวและหนีไปมันเอาเรื่องกลับไปบอกเจ้าหมีถึงความร้ายกาจของเจ้าแมวชราเจ้าหมาป่าและเจ้าหมาป่าไม่เป็นไรเจ้าหมีพูดพวกเราทั้งสี่จะจัดงานเลี้ยงและจะเชิญทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้าแมวชราเอาละดูนี่ข้าจะไปขโมยน้ำผึ้งของมนุษย์ผู้นั้นส่วนเจ้าหมาป่าเจ้าจะต้องเป็นคนไปขโมยหม้อไขมันส่วนเจ้าหมูป่าเจ้าจะต้องไปขโมยผลไม้จากต้นมาส่วนเจ้ากระต่ายเจ้าไปเชิญเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชราเพื่อร่วมดื่มกินมื้อค่ำกับพวกเราทั้งสี่พวกมันทำตามที่เจ้าหมีบอกส่วนเจ้ากระต่ายก็รีบออกไปเชิญแขกมันมาถึงยังบ้านของทั้งสองและส่งเสียงเรียกจากใต้หน้าต่างว่าพวกเราขอเชิญท่านหญิงจิ้งจอกฟ็อกซี่วอกซี่พร้อมกันกับคุณเช็คกี้แมทธิวให้มาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำกับเราเจ้ากระต่ายเมื่อบอกเสร็จมันก็วิ่งกลับไปที่เดิมเจ้าได้บอกพวกเขาไหมว่า ให้เตรียมช้อนของตัวเองมาด้วยเจ้าหมีบอกโอ้ไม่นะข้าลืมบอกพวกเขาเสียสนิทเจ้ากระต่ายวิ่งกลับไปที่บ้านของทั้งสองอีกครั้งและพูดว่าอย่าลืมนำช้อนมาด้วยนะพวกท่านทั้งสองไม่มีปัญหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดแล้วทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชลาก็ออกไปร่วมงานเลี้ยงตามคำเชิญเมื่อเจ้าแมวชราเห็นเบคอนมันยืดตัวขึ้นและโผล่หางออกมาและส่งเสียงด้วยกำลังทั้งหมดที่มันมีเหมียวเหมียวแต่พวกมันกลับได้ยินว่ามาโลมาโลเชิงอัด15น้อยไปไม่พอน้อยไปไม่พอจบเชิงอัด15ว่ายังไงนะเจ้าหมีพูดผู้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ด้านหลังต้นบีชพร้อมกับพักพวกพวกเราทั้ง4พยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อเตรียมอาหารเหล่านี้แต่เจ้าแมวชลาหน้าหมูตัวนี้กลับบอกว่ามีน้อยไปอย่างนั้นหรือช่างเป็นแมวบ้าและมันต้องหิวโหยมากแน่ๆพวกมันทั้ง4ตัวรู้สึกตื่นตระหนกเจ้าหมีเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงหนีขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนที่เหลือก็ซ่อนตัวอยู่ที่เดิมหากแต่เจ้าแมวชลาดันเหลือบไปเห็นเส้นขนของเจ้าหมูป่าโผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันคิดว่านั่นคือหนูน้อยเจ้าแมวชลาโค้งตัวขึ้นและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อฟ่อเสียงนั้นทำให้พวกมันทั้งสี่ที่ซ่อนตัวอยู่กับตื่นตระหนกมากกว่าเดิมเช่นนั้นเจ้าหมูป่าจึงหนีไปซ่อนตัวยังพุ่มไม้ที่ไกลกว่าเดิมส่วนเจ้าหมาป่าหนีไปซ่อนตัวหลังต้นโอ๊กเจ้าหมีปีนต้นไม้ลงมาและหนีขึ้นไปซ่อนตัวยังต้นไม้ที่สูงกว่าส่วนเจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีไปไกลแสนไกลเจ้าแมวชลาไม่เห็นว่าไม่มีใครมาร่วมงานแล้วจึงลงมือกินเบคอนส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ลงมือกินน้ำผึ้งพวกมันทั้งสองกินอาหารตรงหน้าอย่างอิ่มหนำสำราญและเมื่อถึงเวลาก็เดินกลับไปบ้านนอนเกาพุงอย่างสบายใจในที่สุด
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับเรื่องราวสนุกๆจากหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพบริธรนะครับอ่านเรื่องให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพริชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่จะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเดอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เรื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอคและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้1เชอวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย2ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย3กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาบปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวที่ปังชัยอะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรส ได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโก ปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโก ปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับป่อป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ 15-10ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมะลึกินพันมะกรเป็นตัวชงและเจรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
12: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
11: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยคุ้นกับความเข้าใจของคนไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเวลาได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมจีนที่อยู่ในบ้านเราหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งพอเวลาเข้าไปในศาสนสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นนั้นเราไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังห้องศิลป์แล้วพอจะจับต้นชนปลายว่าภาพเหล่านั้นรูปปั้นเหล่านั้นคืออะไรตอนไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อนะครับเวลาตอนต้นรายการนิดเดียวในการที่จะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วสำหรับห้องศิลป์เนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและกันแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจักรแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับเป็น B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA ส่วนแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเป็นจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเหงสนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวพอได้ยินอันนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเฮงสุนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ่งเทียนหัวก็ใส่กรอกขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารออกไปแล้วก็ร้องว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าไอ้เจ้าทรัพย์ที่ไม่มีศีรษะบังอาจจับเอาเพื่อนกูไปว่าแล้วก็ขับกีเลนลำกระบองเข้ารบกับโทเฮงสุนสัก10เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดอึ้งเทียนหัวตกลงมาจากหลังกีเลนแล้วก็ให้คุมตัวเอาไปกลับค่าย

เฮงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเฮงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นจึงบอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเจียงจูแยกับบูอ๋องมาแล้วเต็งจูกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเฮงสุนเป็นอันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจิ๋วกงจะไปที่อยู่เต็งจิ๋วกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเฮงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจิ๋วกงเต็งจิ๋วกงจึงว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเฮงสุนพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีนักลุกขึ้นคำนับเต็งจิ๋วกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิ๋วกงจึงว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเฮงสุนก็เลยประจัดแจงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีให้ทหารร้องท้าทายเกียงจูแยต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงจูแยก็ใส่กรอกขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเฮงสุนจะบอกว่ากับเกียงจูแยว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงจูแยก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเฮงสุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเข้ารบกับเกียงจูแยได้สัก5เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงจูแยตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเฮงสุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูแยทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูแยรีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจูแยได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือดตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจูแยก็สั่งทหารทั้งปวงบอกว่าโอ้ยอย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจูแยเสียทีฆ่าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแยต้องมัดก็ตกใจเข้าแก้เชือกมัดเกียงจูแยเกียงจูแยจึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแยไปอันมากและบอกว่าท่านกระทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้พาตัวเข้ามาแต่เหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแยถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าหวนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านหว่านแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ร่ายมนต์เอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนพอว่ามนต์เสร็จเชือกก็หลุดออกจากคอเกียงจูแยเกียงจูแยก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงกับนับไปข้างเขาคุณหลุนสัวแล้วก็คำนับปูอ๋องแปะเหาะท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแยจึงว่ากับปูอ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนักทันเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่เอียวเจี้ยนจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงสุนแก้แค้นให้จงได้แล้วเอียวเจี้ยนก็ขึ้นม้าถือทวนคุมทหารยกออกไปโทเฮงสุนยังถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะเอียวเจี้ยนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าเอียวเจี้ยนห
วันแล้วก็ขับม้ารำ

ทวนคารมกับโทเฮงสุนได้สัก7เพลงโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอี่ยวเจียนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงสุนก็เข้ากลุ่มรุมจับตัวเอี่ยวเจียนได้โทเฮงสุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายได้ยินเสียงทางฟ้าร้องเอี่ยวเจียนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลากลิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงสุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอี่ยวเจียนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเข้ารบเอี่ยวเจียนเป็นสามารถเอี่ยวเจียนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโทเฮงสุนโทเฮงสุนดำดินหนีไปเอี่ยวเจียนก็ไล่หมุนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วพาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอี่ยวเจียนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเฮงสุนจนกระทั่งโทเฮงสุนนั้นดำดินหนีไปให้กับเกียงจูแย่ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแย่ทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนก็มีวิชายิ่งยวดนักและเชือกซึ่งมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์กีหลิวสุนเอี่ยวเจิ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงสัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูแย่ก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคันเห็นเอี่ยวเจิ้งกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายเต็งอยู่คงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะโทเฮงสุนก็เล่าความให้เต็งจิวกงฟังทุกประการและโทเฮงสุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแย่กับบูอ๋องให้ท่านเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้โทเฮงสุนจะบอกว่าข้าพเจ้านะรู้วิชาดำลงไปเดินใต้ดินได้วันละพันลี้คิดข้างไทยก็คงจะเป็นทางสัก 12,500 เซนข้าพเจ้าจะดำดินไปผุดขึ้นภายในเมืองไซกีในเวลากลางคืนถึงเกียงจูแย่จะมีสติปัญญาประการใดก็เห็นจะรักษาศีรษะเอาไว้ไม่ได้แม่เต็งจิวกงได้ฟังดังนี้ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งฝ่ายเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเฮงสุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสียงทายดูตามที่เคยสังเกตขันแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอี่ยวเจียนบอกว่าเพลาคำวันนี้โทเฮงสุนดูจะดำดินเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอี่ยวเจียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสุนได้เกียงจูใหญ่ก็ถามบอกว่าอุบายของท่านจะเป็นอย่างไรล่ะเอี่ยวเจียนก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจักนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโทเฮงสุนให้ได้เกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่กรอกถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญปูอ๋องมาที่ตึกปูอ๋องก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเอียงจูแย่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่าโท
ทเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางปูอองจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจปูอองไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้ดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเก่งจิ๋วใหญ่ก็เลยเชิญบูอ๋องมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้บูอ๋องขณะเมื่อบูอ๋องกับเก่งจิ๋วใหญ่เสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เก่งจิ๋วใหญ่จัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเสร็จก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งจิวกงในทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเฮงสุนดับดินโทเฮงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมแล้วดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำเลยปากปล่องไปเลยว่างั้นเถอะนะครับทหารทั้งปวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเฮงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์เหมือนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งจิวกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตกขาลงแล้วก็แหงหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่าบุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งจิวกงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไซกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแยพอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแยแน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแยฝ่ายเอียวเจียนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนเนี้ยโทเฮงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแยแล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเฮงสุนให้ได้พอเอียวเจี้ยนกลับไปแล้วเกียงจูใหญ่ก็เชิญบูอ๋องเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูใหญ่อยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเกียงจูใหญ่พรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอ๋องเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเกียงจูใหญ่ในภายหลังคิดนั้นแล้วโทเฮงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอ๋องครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโทเฮงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โทเฮงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นโมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรรัษฎรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอ๋องก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอ๋องหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอองคงหลับแล้วโทเฮงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอองกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอองคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอองลงจากเตียงโทเฮงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอ๋องนั้นน่ะเราฆ่าเสียแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูอ๋อง
รู้ว่ายังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารที่จะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตเสียเปล่าๆถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำฉายตาสบตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพันกับผู้หญิงอย่างไรเลยคันได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโทเฮงสุนเข้าไว้แน่นโทเฮงสุนก็บอกว่านางรูปงามจะคลายมือออกบ้างเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูเข้ามาจับโทเฮงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโทเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแยทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนะตีกลองและม้าลอดล้อมเอี่ยวเจียนเข้ามาโทเฮงสุนนั้นไม่ได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแยที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าลอดและกลองอื้ออึงขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้ออึงขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงจูแยให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจียนได้ตัวของโทเฮงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงจูแยก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าโทเฮงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูแยก็บอกว่าถ้าดังนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะเอียวเจียนก็เอาตัวเฮงสุนนั้นออกมานอกบ้านแล้วเอียวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโทเฮงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านเอียวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโทเฮงสุนถึงดินโทเฮงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของเอียวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจียนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจูกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าอานาบูอ๋องกับเกียงจูแย่เนี่ยคงจะประบาดเขาสักวันหนึ่งนะท่านเด็ดเดินมามากแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโทเฮงสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: เวลานี้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมุกรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะเราเรียกผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เลือกนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงของพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินพี่ฟุตบาทนะครับพี่ฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวเข้าเปลือกลินเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุ๋ยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเทิร์นแบนด์แล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทชิดเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่0863864932นะครับคุณปู่ไวโอลิน0863864932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดจิตใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่ค่อยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันไปเดือนนึงนี่ก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัสซีเผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพ่อเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมทัศไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ทนนทนดีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยน่าเดินทางได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟั่นเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ1467 KHz นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง1467แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะต้องฟังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนั้นนะฮะเพราะใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักนั่นเสียดายบุคลากรที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดีมีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมช่างทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอๆน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของทนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงศิษฐ์ครับ

เฟือนนะครับผมให้คนฟันเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด์ด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงละซูมาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนังหงานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับ walk in มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะฮะทั้งท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศทั้งล่างด้านหน้างานให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินทั้งท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนข้างล่างนะฮะสวนเสฮานั่งคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนังหงาคาราวานนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและคาราวานน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาคมส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับทนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาทีมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ในGoogle Formครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงๆนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดาย

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของผมพี่โยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้ข้อมูลทางข่าวสารในแวดวงเพื่อชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่ได้จัดได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันนักสีเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสีเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและทูบดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
9: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยโยโยสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือที่มาเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วถ้ามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก้องจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

อาทิตย์หน้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยและจะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันหนึ่งในนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นเขาคุมสีในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891,467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์บทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของสู่สู่ซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โหนกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลานใต้โหนกแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลานใต้โหนกที่พัทลุงพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลัดใต้โหนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนแสงธรรมดาตุดนาครไทยละกุลสุเมธสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทขอติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางกันไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังนี่แรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยดาโต้ดร.ลิมสวีทินนี่เชื้อสายคนไทยไซบุรีรายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่โน้มมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสตับรูเป็นของกำนันพิเศษในวันที่
7มิถุนายนเดี๋ยววันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงเนี่ยฮะช่วง 5:30 ถึง 4:00 ควนกระโดดพัทลุงส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายวิเคียวคาราบาวและนาซิเผือกมาในช่วงของทนดนตรี3:00แล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก้าเอาครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อไม้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452ผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มชั่วโมงที่2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มชั่วโมงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์3ทุ่ม7นาทีถึง3ทุ่มครึ่งชั่วโมงเดือนนั้นเล่ากับสมีมณีนินโหละเอียดมา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มบางวันช่วง2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มช่วงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป NBT Plus ครับ NBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทย Plus ก็ให้ถึง 60%

ครับแล้วก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นด้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเมื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายยศสวัสดิ์เทียนสวัสดิ์บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้ดึงดันให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องเขานั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงพี่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาเขาเลยนึกถึงเพลงนี้ที่นบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวาเนี่ยนะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห่วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห่วงได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟ

นตรีในคืนวันเสาร์กับพบิญโยรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบุญวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไปว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแตกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วรวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธดามขวานครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่ดรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเร่งของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกแต่ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยให้แผ่นดินก็เราจะนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

็คงจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมข้อกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของท่านดนตรีหมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452มาเบาสบายสบายกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

ก็ยังมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันหูแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยิวแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็จะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานจะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คงจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบอุ่นควบคุมเสียงคือวันนี้ลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญป
0: านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอนิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอนิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอนิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า
0: ค
1: ือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีนะถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่โอ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันก็ไม่ประพฤติผิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้สี่ข้อพอข้อสามรักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะพอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบจะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องข้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได้ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันทำไม่ได้ทำสามเสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เงี้ยแต่มันเสี่ยงนะมันเสียงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้สี่เสาอ่ะมันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดหนึ่งมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเนี่ยโสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได
0: ้ได้เจ้าค่ะได้ก็ว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่มั้ยถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลตัวนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตใช่ไหมถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50% ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45% โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้ถ้าบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80%เพราะว่าจากศีลห้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะได้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
0: ถอยลง
1: 25% ซะ 25%ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้ 45% ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาว่าได้สัก 15% ก็แล้วกันนะ 15% เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วแค่ที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างนี้นะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันอานนี่คือที่ใส่ที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไปได้หรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะกนกะโมกขลานะปราม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1 2 3 1หมวด1 2หมวด2อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นนะมันไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะยาก
0: พื้นฐานมาเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นลักษณะนี้เจริญพันธ
0: ์เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5ข้อนะเจ้าคะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้นยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าคะก็คือยังไม่บรรลุธรร
1: ม
0: ในขั้นนั้นๆ นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: สาธุเจ้าคะคุณเผ่าทองถามคำถามที่2มาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวนี่จะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าค่ะ
1: วัยรุ่นแล้ว
0: ใช่
1: วัยรุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่นนะคุณใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือหมายว่ามันก็มีข้อผิดพลาดของเรานะตัวเราเองเราเคยโกหก คนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเ
0: พ
1: ราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณอาจารย์อาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมี
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่เวิร์กโอเคนะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอันนี้ธรรมดาวัยรุ่นซึ่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
0: จิตวิทยาของวัยรุ่น
1: นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นๆๆๆ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมาสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
0: ไม่ดีแน่นอน
1: ไม่ดีแน่นอนจุบละทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไงมัน
0: อันนี้มันย้อนแย้งกันอยู่นะ
1: คะคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ไงมันไม่ได้ไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่ะคือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะดันไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตราบาปให้ลูกแทนที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระบวนการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจเดี๋ยวจิตวิทยาวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว
0: ้
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนอ่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
0: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งน
1: ั้
0: น
1: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วท
0: ี
1: นี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6ขวบ7ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ใช่ก็ค่อยพูดค่อยจาใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้แล้วใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เรียนบ้าน
0: เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกรูนอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียน หรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะเจ้าค่ะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาด้วยกรุณาวิริยะอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างนี้นะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้เชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอ้าด่าๆเอ้าเคี่ยวมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละพอคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันว่ากันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญบานทุกท่านสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่สามของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่สามระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้น วันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทํากรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทําโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทําไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมันผลของมันเหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
0: เครียดด้วยนะเจ้าคะ
1: เครียดอีกต่างหากใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนน่ะด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ปะโอ้ยฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
0: เจ้าค่ะ
1: ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยเอาถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิไงเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาติหน้าศีลน่ะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอันที่สองผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดรอนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลยอย่างเช่นคุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิอย่างทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนมันเจาะไปละ
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันติเรียกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตย
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต
0: ่
1: ถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าไอ้วิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่อาจจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศก็จะเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นกรรมเก่าด้วย
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
1: เจริญพัน
0: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มีอยู่พิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดจ่าจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี
0: ้
1: ยนะก็จะแบบเกมที่ยิงๆกันเนี่ยยิงกันหรือคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็ไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: มันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าfirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าดูเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปนั้นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอันนี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่1
0: ค่ะ
1: มุมมองจากบุคคลที่1โอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่3เปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น
0: ดูละครดูหนัง
1: ดูละครนะแล้วคุณก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูแล้วบางทีเราก็อินกับหนังนะถูกทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆทราบนิดนึงว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่
0: เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบแทบจะ ตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันดูแล้วมันแม้อินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอ่ะเจ้าค
1: ่ะใช่ใช่เวลาเขามีตอนที่เป็นขี้ขัวโนเนะเราก็หัวเราะไปตามต
0: ั
1: วละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมนี่คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกแต่ว่าอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง
0: ค
1: ือแยกเริ่มแยกแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกละ
0: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
1: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ก็ถึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนเนี่ยว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือช่วยเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ย
0: โรงภาพยนตร์
1: โรงภาพยนตร์นะใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช่ป่ะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่นี่เราเป็นคนดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่คือเราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็จะว่าคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็ใช่ไหมเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม
0: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปใน
1: แยก
0: เ
1: ข้ามาอีกแยกเข้ามาอีกน
0: ะ
1: ทีนี้แยกเข้ามาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์นี่แหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นไอ้คนที่เขาไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้แล้วยังไงแล้วคือหมายว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคำถาม
0: เจ้าค่ะ
1: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไปกับอุณาพระพราหม
0: ณ์เจ้าค่ะ
1: อุณาพระพราหมณ์เนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
0: ตาจะเห็นแต่ภาพ
1: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกมันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วใจล่ะใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกัน ว่าหนึ่งคุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรถมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกต
0: เจ้าค่ะ
1: สังเกตเสร็จปุ๊บก็หน่อยที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเอ๊ะน้ำผึ้งมันเปรี้ยวหรือเปล่านะ
0: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
1: เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรถเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วจึงถึงมาข้อที่3นี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่3คือ disassociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่4เราถึงจะค่อยมีทางเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ป่ะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อนาปานสติเพราะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จิตเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตของเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นแหละคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาพระปรามก็ถาม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่แล่นไปสู
0: ่
1: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จึงมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิสมาธินะคือลักษณะที่มีสมาธิที่สมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะคือสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยเออจะบางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่อย่างคนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันเพราะไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือพ้นจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับบุดาพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้บุดาพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติสติแล้วจะไปไหนวิมุตต์แล้ววิมุตต์จะไปไหนไปก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมาแล้วมาถามต่อมาถามต่อโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราถามว่าวิมุตต์ล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุญนาพระพรามก็ถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตต์นั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตติคือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตติมันก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมเป็นบางครั้งบางคราวเนาะมันก็ยังมีการกลับกำเริบไงแล้วจะยังไงต่อนี่ก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตตรงเนี้ยแยกแยะให้ได้พ้นออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตรนั้นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นอุณาพระรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงก็เดินใจว่า
0: ก็เป็นที่สุดแล้วอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วอ่ะเจ้าค่ะ
1: จบแค่นี้
0: จบละเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านั่นคือที่

0: ในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี่
1: จบค่ะ
0: ก็มีแค่นี้เดี๋ยวฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะหรือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองนิพพาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึงรู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ยจะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปเดี๋ยวคือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปนี่ก็ที่1ข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารนี่เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้รสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
1: เข้าใจ
0: ไหมมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่สองก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่สามก็คือว่าแยกตัวหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวก็คือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าจะให้จิตเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่สี่เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่ห้าไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะแล้วเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
1: เ
0: พราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปและทุกอย่างมันมารวมกันในใจมารวมมาตุ้มกันตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนกในข้อที่สามรู้จักแยกตัวในข้อที่สี่รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกเรื่องไปทุกที่ทุกทางไม่ได้เรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นแหละคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอานาปานสติอ่ะนั่นคือลมหายใจแต่เป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธแต่เป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรอย่างไรนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว เวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะ มีถามเข้ามาบอกว่า

0: การฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
0: ก็บาปแน่
1: บาปแน่ต่อให้แบบว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี
0: ้
1: จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ปะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่แล้วอ่ะเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลฮะเอาเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาก็มีศาสนาเชนในประเทศอินเดียนะคุณใจที่นักบวชเขาเนี่ยเขาจะมีไม้กวาดหนึ่งน้อยๆก็จะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่ว่ากลัวว่าการที่เราเดินไปแล้วเราไปเหยียบตัวอะไรน้อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันจะเป็นบาป
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นบาปเอาบาปแน่เพราะว่ามันมีการเบียดเบียนอยู่แล้วใช่ว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเกิดสุนัขมันเดินตัดหน้าชนมันตู้มแล้วมันตายบาปไหมอย่างนี้อันนี้
0: บาปนะ
1: ครับบาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันผิดศีลไหมก็เราไม่ได้เจตนามันไม่ผิดศีลไงเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่บาปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณทำผิดกฎหมายคือทำอะไรบางทีผิดฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะมันก็จะมีการลดโทษกันตามเงื่อนไขของเขาเช่นเดียวกันว่าบาปที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่ไม่มากเพราะว่ามันไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมีบาปแน่นอนบาปในลักษณะที่เป็นนัยยะสำคัญจนกระทั่งจะทำให้จิตคุณสงบเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเอาเริ่มจากขีดนี้ขึ้นไปคือถ้าต่ำกว่าศีลลงมาแล้วมันเป็นบาปเนี่ยแล้วคุณจะไปกังวลข้อนั้นมากเลยเนี่ยโอ้ยมันจะไม่เป็นอันทำอะไรนะมันจะเป็นสุดโต่งเกินไปเห็นไหมอย่างกรณีของนักบวชที่เขาจะต้องมีอะไรมาปัดไปข้างหน้าเนี่ยมันเกินไปในที่นี้หมายถึงอะไรเกินไปในลักษณะที่ทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยนบาปมันน้อยคือมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ถึงขนาดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตคุณสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคป่ะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นนี่นะคือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นของเขาโอเคเนา
0: ะ
1: เพราะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างถ้าคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณไม่ใช่ฆ่าใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั้นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งในลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยคืออาจจะแบบแป๊บเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับ คนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้ต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้บอกว่าเจตนาน้ำหนักเขานี่มันหนักมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะบาปสูงเพราะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากแล้วกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏนี้คุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยต่อให้คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
0: ่
1: มันก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะ
0: เดี๋ย
1: วนี้พรหมโลกเนี่ยยังสับสนในคตินิดหน่อยเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในคติเฮ้ยฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยปุ๊บนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในกติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่ไปเอาเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือต่างนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญคุณเข้าใจไหมว่าทำบุญเนี่ยหวังเอาบุญคืออยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปอยู่ตรงเนี้ยคือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิให้เกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิให้เกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงโดยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะบ้าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้
0: านพร้อมวงสูตรนิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: Do It Now Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา
2: .net แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจะทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
8: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่า จากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือ64%ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นแม่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชานอกจากนี้ก็จะมีพิธีเลี้ยงดงและการบวงสรวงปู่แสะย่าแสะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาร่วมรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมเชียงใหม่พลายพาเรด2026ที่สร้างความหลากหลายและยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่เทศกาลโลกนอกจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของทางด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและก็การยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในทุกสถานการณ์เอาละครับอีกสักครู่มาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
9: ชอบบรรยากาศ
10: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
11: จัดไปไหมเมาไหมครับ
10: หรอ
12: พ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
10: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ป่ะร้านอื่นต่อ
11: ไปก็ไป
10: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
11: เอาวะไปก็ไป
10: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเลย
7: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ100ปีการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริย อุตสาหะอันเปี่ยมล้นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนร่วมงานอัศจรรย์60วันสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้น
8: จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้กลุ่มภูมิภาคครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการและประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าโดยจะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรม WRB12 ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.wrb12.thai.run โดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพด้านการจราจรคุมเข้มทุกมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนนายวันลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีสมโภชทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทาน วมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพสำหรับไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันเตียวขึ้นดอยโดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้านการบริหารจัดการจราจรพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเทือนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้วางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยช่วงเย็นจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองพร้อมจัดเตรียมรถจักรยานยนต์สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืนโดยจะมีการล็อกล้อออกใบสั่งและยกรถทันทีหากจอดกีดขวางเส้นทางจราจรทั้งนี้รถโรงทานและรถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์จะขึ้นดอยสุเทพจะต้องติดสติ๊กเกอร์จากทางวัดและขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 น.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตลอดคืนวันเดินขึ้นดอยเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่สืบสานประเพณีเลี้ยงดงหนึ่งเดียวในประเทศไทยสะท้อนพลังศรัทธาร่วมรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนนายกรินชัยยาภิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองแม่เหียเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงซึ่งถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อแสดงความเคารพต่อพื้นป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่30 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปโดยจะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลาปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำตามด้วยพิธีเลี้ยงดงณบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหียประเพณีเลี้ยงดงเป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นสวงดวงวิญญาณผู้ดูแลผืนป่าโดยคำว่าดงในภาษาพื้นเมืองหมายถึงป่าไม้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยชาวบ้านเชื่อว่าปู่แสะและย่าแสะเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนจึงเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและห่วงแหนผืนป่าปัจจุบันประเพณีเลี้ยงดงยังคงได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแม่เหียและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเสน่ห์ของล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้านนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569และกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเชียงใหม่พรายพาเรด2026สร้างความหลากหลายยกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเชิญชวนร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสร้างสรรค์ในงานเชียงใหม่พลายพาเลท2020พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกอย่างยั่งยืนด้านนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญภายในงานคือเชียงใหม่พลายพาเลท2026ขบวนพาเลทแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปโดยขบวนพาเลทจะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนสู่ประตูท่าแพท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแห่งความสุขและความหลากหลายด้านนายสิริศักดิ์ชัยเทศประธานคณะผู้จัดงานเชียงใหม่พลายกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากมีขบวนพาเหรดแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมแล้วยังมีการจัดจุดแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่บริเวณสะพานขัวเหล็กประตูท่าแพและสนามบินเชียงใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
8: รองผบ.นบ.ย.ส.35ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธศาสตร์เชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิง งรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบโดยให้จัดทำและอัปเดตข้อมูลสภาพแวดล้อมทางสนามรบด้านประชากรหรือ IPB กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยดึงมวลชนเข้ามาสนับสนุนภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งให้เป็นเกราะป้องกันภัยในชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนและส่งเสริมให้กำลังพลนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดทั้งนี้เน้นย้ำกำลังพลไม่ให้เข้าไปปัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการแอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด
8: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
13: ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกัญญาปัญญารองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18เมษายนถึง18มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน103รายตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากายพัฒนาใจตลอดจนการฝึกอาชีพประกอบด้วยการใช้รถขุดเพื่อการก่อสร้างช่างอเนกประสงค์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและช่างตัดผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานและเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปพร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นและอาหารว่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวมเพื่อลดจำนวนผู้ค้าผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้จัดทำ Big Data เพื่อขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
13: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างจริงจังขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลของจังหวัดใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถิติการกระทำความผิดและการจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โดยมีสถิติการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 47,677 เคส ID สิ้นสุดแล้วจำนวน 16,238 เคส ID คิดเป็นร้อยละ34และมีผลการดำเนินคดีกับคนไทยข้ามแดนจากกัมพูชาซึ่งตรวจสอบแล้วพบเป็นเคส ID ที่รับเรื่อง คแล้วจำนวน39เคสดำเนินการแล้วจำนวน18เคสในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเมษายน2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมดรวม339คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมาหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสั่งห้ามเข้าหรือออกประเทศหรือเพิกถอนวีซ่าได้ทันทีและที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิ์ทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติกว่า 88,000 คนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 คนทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและชี้เป้าให้จังหวัดเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยทันทีขอให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่จ้องกระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาใช้เป็นช่องทางกระทำผิดซ้ำอีกและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อมูลของสแกมเมอร์ในทุกมิติ
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3รุ่นที่4สร้างความมั่นใจในการให้บริการประชาชนในทุกสถานการณ์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80,000 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางอิงออนภูมิวิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมฝึกอบรมการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4จัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเสริมความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีวิทยากรจากบริษัท SCG JWV Academy ร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ทักษะและมาตรฐานในการขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งด้านการขับขี่เชิงป้องกันการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติงานร่วมกับกู้ชีพอย่างเป็นระบบโรงพยาบาลค่ายกาวิละนำเสนอนวัตกรรมกางเกงอุ่นใจแฮปปี้แพนท์และกาวิละจากกุซซี่ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: โรงพยาบาลค่ายกาวิละได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569จำนวน2ผลงานได้แก่กางเกงอุ่นใจ Happy Pant และกาวิละจากกุชชี่ผ้าใบขึ้นรูปสำหรับแช่ร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนในน้ำเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการแพทย์โดยผลการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นมีผลงานผ่านการคัดเลือกจำนวน31ผลงานแบ่งเป็นด้านยุทธโภคกร16ผลงานและด้านหลักการ15ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น91ผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอผลงานการให้คะแนนและตัดสินรางวัลในลำดับต่อไปโดยแต่ละหน่วยจะต้องนำเสนอแนวคิดจุดเด่นและประโยชน์ของผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์จริงและการต่อยอดในอนาคตทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกวิละได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกาวิละได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงโดยกางเกงอุ่นใจ Happy Pant มุ่งเน้นการเพิ่มความสะดวกสบายความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยขณะที่กาวิละจากกุชชี่ เป็นอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลค่ายกวินละในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการคิดค้นอุปกรณ์และแนวทางการรักษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลด้านการวิจัยการคิดค้นและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8: สคร.1เชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศไทยด้านสถานการณ์ในต่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้การติดตามขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ประกาศให้การระบาดในพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพท.เชียงใหม่ครับ
13: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัส

0: อาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การรักษาในปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการเช่นการให้สารน้ำดูแลระบบไหลเวียนโลหิตการรักษาภาวะช็อกและการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดปัจจุบันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้ว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดตัวพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจส่งต่ออากาศสะอาดสู่ชุมชนภาคเหนือที่บุญถาวรสาขาเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดกระจายเครื่องฟอกอากาศ DIY สู่ภาคเหนือพร้อมเปิดตัวโครงการพวงหรีดสายบุญเติมลมหายใจเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นอากาศสะอาดเพื่อชุมชนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลปากเกร็ดบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศูนย์CSR จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการนำพวงหรีดซึ่งมักกลายเป็นขยะหลังเสร็จพิธีปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนอนุบาลและโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากภาควิชาการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ DIY ให้มีมาตรฐานปลอดภัยและใช้งานได้จริงในชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งระบบธนาคารเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อรับมอบรวบรวมและกระจายเครื่องฟอกอากาศไปยังหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการใช้งานในช่วงวิกฤตฝุ่นควันเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดภาระงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นลมหายใจที่สะอาดซึ่งนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานออกแบบการฝึกอบรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยและสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแบบแผนบนโต๊ะในวันที่11มิถุนายน2569หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยในวันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการออกแบบรูปแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบตลอดจนจำลองสถานการณ์สมมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดิน โคลนถล่มเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบบนโต๊ะในวันที่11มิถุนายน2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วต้องมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการทำงานของแต่ละหน่วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่จะได้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมแบบแผนบนโต๊ะแล้วจะมีคณะที่ปรึกษาภาควิชาการมาร่วมประเมินผลการฝึกซ้อมให้คำแนะนำพร้อมทั้งวิเคราะห์จุดบกพร่องหรือจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งอาจจะต้องแยกมาทำการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเฉพาะส่วนเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้การฝึกซ้อมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้มากที่สุดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นพุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวทั้งนี้แผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการรองรับครบทุกด้านทั้งการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนที่ทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางตรวจสอบระบบแจ้งเตือนน้ำฝนน้ำท่าและดินโคลนถล่มตลอดจนบริหารจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมวิเคราะห์การหน่วงน้ำจัดจราจรน้ำลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเอกภาพลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชนโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เผยพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลคืบหน้า 90% เร็วกว่ากำหนด4เดือนเพิ่มศักยภาพป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงอำเภอสารพีนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่2ตุลาคม2565โดยด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลเกิดน้ำหลากล้นข้ามพนังกั้นน้ำเดิมที่มีระดับต่ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลป่าแดดและตำบลท่าวังตาลเป็นวงกว้างทางชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงอาคารประกอบในลำน้ำปิงโดยยกผนังกั้นน้ำขึ้นจากเดิมที่ความสูง3เมตร70เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอีก1เมตร50เซนติเมตรเป็นระดับสูงสุดที่5เมตร20เซนติเมตรรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงในช่วงท้ายของประตูระบายน้ำได้ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากปริมาณน้ำไม่เกินนี้ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมทั้งในพื้นที่อำเภอสารพีและตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ความยาวของผนังกั้นน้ำอยู่ที่300 103เมตรส่วนผนังที่เป็นบันไดปลาของประตูระบายน้ำได้มีการออกแบบก่อสร้างให้มีระดับเท่ากันของผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อเป็นการปิดช่องว่างที่น้ำจะผ่านออกไปตลอดทั้งด้านซ้ายแนวผนังเชื่อมต่อกับผนังกั้นน้ำของโยธาธิการและผังเมืองการดำเนินการดังกล่าวกรมชลประทานได้เริ่มสำรวจและออกแบบโครงสร้างมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี2565และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปี2567จากนั้นได้เริ่มนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่และวางแนวก่อสร้างจริงตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและจะส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน2569ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า90%และคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 100% ในเดือนพฤษภาคม2569นี้เร็วกว่าแผนก่อสร้างเดิม4เดือนจากนั้นจะส่งมอบให้กับโครงการชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจัดการต่อไปทั้งนี้การก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลยังมีการก่อสร้างส่วนต่อเติมผนังเดิมให้มีระดับเดียวกันกับผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อป้องกันน้ำที่หลากเข้าท่วมลำเหมืองแล้วบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ข้างๆลำเหมืองท่าวังตาลอีกด้วยจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินการใช้มาตรการลดความเร็วบนถนนหมายเลข1365ข้างศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นการใช้เนินชะลอความเร็วแถบเตือนเสียงหรือแถบแสดงความเร็วแบบออปติคอลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟส่องสว่างไฟกระพริบแถบสะท้อนแสงผู้ขับขี่จักรยานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมเครื่องแต่งกายสะท้อนแสงขณะเดียวกันย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเกิดเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่26เมษายน2569และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปีทั้งด้านวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุและด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และเหมาะแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้อำเภอพร้าวสู่ต้นแบบ BCG เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคเกษตรกรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามความต้องการผ่านการจัดเวทีครั้งที่1เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงณตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเป้าหมายคือเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปรวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG โมเดลทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปโกโก้เพื่อเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงที่มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในอำเภอพร้าวต่อไปสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดันชาแม่แตงสู่เกษตรมูลค่าสูงยกระดับชาอัดสำผิวส้มเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสัมผัสวิถีชีวิตปากกาเกยอสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรมูลค่าสูงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนป่าแป๋บ้านปางมะกล้วยตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจุดเด่นการผลิตและแปรรูปชาอัดสำที่ปลูกตามธรรมชาติปราศจากสารเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายทั้งใบชาสดใบชาอบแห้งชาบรรจุซองและเมี่ยงสำหรับบ้านปางมะกล้วยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตอยู่กับป่ามีความมั่นคงทางอาหารและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพสวนชาเมี่ยงอินทรีย์กาแฟและเริ่มปลูกส้มควบคู่กันในระยะหลังซึ่งอาชีพสวนชาในชุมชนแห่งนี้สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า100ปีมีต้นชาขนาดใหญ่ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์เป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีที่ทำให้คนในพื้นที่อนุรักษ์ไม่เผาหรือทำลายป่าโดยปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยจึงรวมกลุ่มพัฒนาและแปรรูปชาอัดสำโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจนสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพหลากหลายชนิดได้แก่ชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาดำและชาแดงรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ชาผสมผิวส้มใช้วัตถุดิบส้มในพื้นที่อบแห้งทั้งลูกผสมชาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาส้มทั่วไปจำหน่ายลูกละ60บาทและชาส้มแมนดารินจำหน่ายลูกละ150บาทโดยชาอัสสัมยังมีคุณประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตและลดไขมันในเลือดอีกทั้งชุมชนยังมีการต่อยอดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมเข้ากับหมู่บ้านแม่ไคร้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นชาอายุกว่า100

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
1: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส